0: จาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: For English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0811632224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2533 2399
8: กฎหมายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนอย่าทำให้นักเรียนอับอาย
10: อ้าวนักเรียนทุกคนมาดูเพื่อนเธอนะเนี่ยเห็นไหมนางสาวเอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยแต่งกายก็ไม่ถูกระเบียบอ่ะทำสีผมอีกต่างหากเป็นคนไทยอยู่ดีๆเนี่ยแต่อยากมีผมทองแบบฝรั่งดูสิทำไม
11: ครูค
10: ะ
11: พอแล้วค่ะหนูอายเพื่อนค่ะ
10: แม่รู้จักอายด้วยเหรอฮะเวลาทำสีนะไม่อายนะเวลาบอกให้เพื่อนดูเนี่ยอายทำไมฮะ
12: ใจเย็นๆนะคะคุณครูการลงโทษเด็กโดยประจานเด็กต่อหน้าคนอื่นถ้าทำเกินความเหมาะสมการลงโทษดังกล่าวถือเป็นการทำให้เด็กได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญจะมีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินนะคะ
10: เอาละแก้ไขตัวเองนะและครูก็จะไม่ดุเธออย่างนี้อีกแล้วทุกคนเข้าห้องเรียนได้แล้วครับ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสนำกำลัง3ฝ่ายตรวจเข้มทั้งคืนคุมเข้ม13อำเภอป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบย้ำประชาชนพบสิ่งผิดสังเกตโทร1341ทันทีตลอดคืนวันที่28ต่อเนื่องจนถึงวันที่29มิถุนายน2569ในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารลงพื้นที่ติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อและจุดเสี่ยงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอภายใต้การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่สำคัญและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสปท.โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในอำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอบาเจาะตากใบสุไหงโกลกสุไหงปาดีเจาะไอร้องและระแงะขณะที่ทุกอำเภอได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามจังหวัดยังคงยกระดับการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคลิป
10: สนจังดูสิได้หล่นหมดแล้ว
11: พี่ก้อยทำอะไรนะ
12: พี่ก้อยกำลังคลิปชายกระโปรงออกจ้า
11: พี่ก้อยทำอะไรต่อนะ
12: อ๋อพี่ก้อยคลิปชายกระโปรงจ้า
13: เอ๊ฟังคล้ายๆกันนะคลิป
12: ฟังให้ดีนะจ๊ะพี่ก้อยเอากรรไกรมาคลิปชายกระโปรงออกแล้วก็เอาเศษผ้ามาคลิปหุ้มชายกระโปรงคลิปเขียนขอไข่รอเรือสระอิบอใบไม้หมายความว่าตัดเล่มด้วยกรรไกรส่วนคลิปเขียนขอไข่ลอลิงสระอิบอใบไม้หมายความว่าเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้สวยงาม
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบ

0: ประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ใช่ค่ะ
10: น่าจะถึงประมาณวันที่3นะครับเนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่28เป็นต้นมาครับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกำลังที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ความชื้นนะครับก็เข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นในขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏตัวแนวร่องมรสุมนะครับพาดอยู่บริเวณขอบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือเขาก็จะลงมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีการขยับขึ้นไปอีกในช่วงหลังนะครับทีนี้ก็สองปัจจัยนะครับก็เสริมกันทำให้มีฝนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคเหนือนี่ก็จะเน้นตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกนะครับเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของแนวร่องมรสุมแล้วก็ทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยในส่วนของภาคเฉียงเหนือครับพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนกลางถึงตอนบนนะเนื่องจากว่าอยู่ในใกล้แนวร่องแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามนะครับที่ก็พอจะมีกำลังอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นพื้นที่อื่นของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นภาคกลางนะครับก็จะเน้นทางด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะครับตอนล่างก็รวมกรุงเทพมหานครไปด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นฝนบ่ายค่ำนะครับฝนเลิกงานเนาะ
9: ฝนเลิกงาน
10: ยกเว้นทางซีกตะวันตกของภาคกลางที่ฝนจะตกได้หลายเวลามากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นภาคตะวันออกเองฝนก็จะเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ฝนจะชุกอยู่บริเวณ 2-3 จังหวัดนะครับอย่างเช่นจันทบุรีตลาดนะครับรวมถึงระยองตรงนี้ก็จะมีนะครับแต่ถ้าเป็นภาคใต้ครับภาคใต้โดยภาพรวมนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งอันดามันมากกว่านะครับในแทบทุกจังหวัดนะครับส่วนถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองฝนนะครับก็มีกลางๆนะครับอาจจะมีหนักได้อยู่นะครับฝนก็จะเป็นฝนที่ข้ามมาจากฝั่งทางฝั่งอันดามันนะครับเหตุการณ์นี้จะทรงอยู่นะครับไปจนถึงวันที่2ที่3นะครับแต่ว่าพอวันที่4ที่5เนี่ย2 3 4 5มันจะมีเหตุการณ์ที่จะซ้อนๆกันอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านได้ดูตัวแผนที่อากาศในขณะนี้นะครับ
9: ค่ะที่โชว์อยู่หน้าจอ
10: เราเห็นว่าจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับอยู่ตรงประเทศฟิลิปปินส
9: ์ก็คือตัวที่เป็นเส้นสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวไหนคะ
10: ตัวตรงฟิลิปปินส์นะครับก็จะเป็น2วงเนาะเป็นวงกลม2วงที่เราเห็นอยู่ด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับก็จะข้ามมานะครับจะข้ามมาสู่ทะเลจีนใต้นะครับก็คือทะเลตรงนี้เนาะทีนี้ช่วงสัก3 2 3 4เนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นได้นะครับต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวขึ้นได้นะครับก็อาจจะเฝ้าระวังอีกตัวนึงนะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับแนวโน้มเนาะแนวโน้มจากข้อมูลล่าสุดนะครับมีการเคลื่อนตัวพอเขาลงทะเลจีนใต้นะครับมีแนวโน้มที่จะเข้าไปสู่บริเวณเกาะไหหลำอ่าวตังเกียประมาณสักวันที่4นะครับซึ่งอาจจะดึงแนวร่องมรสุมให้ขยับขึ้นไปสักหน่อยนึงนะครับแต่ทีนี้มันก็จะทำให้ตัวคลื่นลมเองอาจจะยังแรงได้ต่อเนื่องอยู่นะครับไม่ใช่แค่วันที่3เนาะตัวขึ้นลมเองทางฝั่งอันดามันนะครับอาจจะไปถึงวันที่4ที่5ได
9: ้
10: นะครับส่วนฝนอาจจะมีการขยับพื้นที่ไปนะครับ
9: อ
10: ันนี้ก็ขอให้ติดตามกันอีกสักระยะนึงนะครับเพราะว่าเป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
9: แสดงว่าหลังจากจบประกาศฉบับนี้วันที่3ก็คือเราก็ยังวางใจไม่ได้ก็ยังต้องติดตามสภาพอากาศกันอยู
10: ่ครับก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นหย่อมกำลังแรงเนา
9: ะ
10: แต่ทีนี้จากข้อมูลมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาถึงตัว depression ได้เช่นกันนะครับอันนี้เราต้องเผื่อไว้ก่อนเนา
9: ะ
10: นะครับเพราะว่าเวลามันลงมาทะเลเนี่ยมันจะมีการพัฒนาตัวได้นะครับซึ่งประกาศอาจจะมีการอัปเดตในภายหลังนะครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้ติดตามนะครับ
9: ก็สามารถติดตามได้นะคะทุกช่องทางของกรมเลยนะคะทั้งเว็บไซต์ tmd.go.th เพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยานะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศของวันนี้กันดีกว่าว่า24ชั่วโมงข้างหน้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้คุณหนึ่งเล่าให้ฟังเลยค่ะ
10: ถ้าของเฉพาะวันนี้นะครับโดยภาพรวมก็เป็นลักษณะนะครับของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตัวหย่อมความกดตัวสตินะครับเป็นแนวร่องมรสุมนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับก็คล้ายๆกับตัวประกาศนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวประจำวันมันก็อยู่ในประกาศนี่แหละนะครับซ้อนกันอยู่เนา
9: ะ
10: นะครับเหตุการณ์ในช่วงเดียวกันทีนี้ถ้าดูในรายภาคนะครับภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือนะครับมีฝน 70% นะครับก็คือฝนเนี่ยถ้าของเมื่อวานเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มแล้วนะครับตัวร่องชัดขึ้นมีการขยับเข้ามาลงมาเล็กน้อยนะครับพื้นที่ฝนตกหนักนะครับมันก็จะมีการกระจายตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้กระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งนักนะครับแม่งสอนครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกนะครับก็กระจายกันไปเนาะแต่ว่าในบริเวณที่มากหน่อยนะครับก็จะเป็นจังหวัดตากบางพื้นที่นะครับแม่งสอนนะครับเชียงใหม่เนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีเชียงรายแถวนี้ด้วยเพราะว่าแนวร่องเขาพาดอยู่ข้างบนนะครับ
9: ค่ะ
10: ในส่วนของอุณหภูมิวันนี้นะครับก็คาดว่าคงไม่ร้อนนะครับเท่าที่ดูก็คือตอนนี้เมฆเต็มท้องฟ้าเลยสำหรับภาคเหนือนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็คงได้สัก30ต้นๆน่าจะได้เนาะนะครับคงไม่ร้อนแต่ว่าก็จะเจอฝนบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางบางพื้นที่ตกหนักนะครับเราอาจจะเจอฝนได้หลายรอบในวันเดียวนะครับต่อไปนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเปอร์เซ็นต์ฝนก็ใช่ย่อยนะครับวันนี้ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับประมาณ 70% แล้วก็ตกหนักนะครับก็จะมี เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี
9: นี่เกือบทั้งภาคแล้วนะคะเนี่ย
10: ก็อันนี้คือเสียงตกหนักแต่ว่าถ้าเอาเรื่องฝนจริงๆก็สามารถจะตกได้ทั้งภา
9: ค
10: นะครับแต่ว่าก็จะเน้นตอนบนหน่อยเนาะนะครับจากเมฆก็เมฆคลุมดีเช่นเดียวกันนะครับก็เมฆหนาแน่นก็อยู่ทางด้านตะวันตกกับตอนบนของภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับส่วนทางตอนล่างก็มีเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เท่าตอนบนนะครับก็ส่วนใหญ่เมฆก็อยู่แถวอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกษนะครับอำนาจเจริญในแถวนี้เมฆก็เยอะนะครับแล้วก็คาดว่าเราก็เจอฝนได้ในหลายจังหวัดครับมีทั้งหนักทั้งเบานะครับก็ปนกันนะครับ
9: ต่อมาก็คือภาคกลางค่ะวันนี
10: ้สำหรับภาคกลางจากแนวโน้มนะครับฝนประมาณ 60% นะครับแต่ก็อาจจะมีการเพิ่มกว่านี้ได้เล็กน้อยนะครับดูจากแนวเมฆนะครับเมฆก็คลุมมากเหมือนกันนะครับเช่นว่าก็อาจจะไม่เจอแดดนะครับในหลายจังหวัดนะครับของวันนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักก็มีได้นะครับก็จะมีทางสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะครับก็อาจจะมีตกหนักได้เนาะทีนี้ก็ฝนเองนะครับฝนส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นบ่ายค่ำนะครับแต่วันนี้คาดว่าอาจจะเร็วกว่าสักหน่อยนึงนะครับเมฆเยอะก็อาจจะมีพัมมีอะไรมาก่อนเนาะนะครับก็อากาศคงไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นักวันนี้นะครับเพราะว่าเมฆก็มีตั้งแต่เช้านะครับกลางวันก็คงแต่ว่าถึงจะไม่ร้อนมากแต่ว่าความอบอ้าวอาจจะยังอยู
9: ่
10: นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เย็นซะทีเดียวนะครับยกเว้นว่าแบบฝนตกเยอะๆจริงๆอันนั้นน่ะมันจะเย็นนะครับต่อไปนะครับ
9: ไปภาคตะวันออกค
10: ่
9: ะ
10: ภาคตะวันออกฝนกระจายมากนะครับ 70% นะครับแต่ทีนี้ก็จะมีฝนตกหนักกับหนักมาก
9: ค
10: ่
9: ะ
10: นะครับตกหนักนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับส่วนหนักมากนะครับมีความเป็นไปได้ก็คือระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับระยองอาจจะเป็นแค่บางส่วนนะครับหลักๆที่หนักมากนะครับจะเป็นจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับอันนี้ก็หนักแบบประจำนะครับหนักประจำสำหรับอุณหภูมิก็ต้นๆ นะครับ30ต้นๆ นะครับถึง30กลางๆนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเมฆก็คุมค่อนข้างจะดีนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แล้วก็ขณะนี้ถ้าดูในเรื่องฝนเองของภาคตะวันออกก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับแถวชลบุรีระยองนะครับ
9: ที่ตกอยู่ในขณะนี้ใช่มั้ยคะ
10: บ้างนะครับก็อาจจะยังไม่ได้หนาแน่นมากในช่วงนี้นะครับไปที่ภาคต่อไปนะครับ
9: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
10: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เข้มข้นมากสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีฝนตกหนักได้เหมือนกันจะมีแถบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสยะลานราธิวาสนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: คลื่นลมนะครับตอนบนนะครับสุราษฎร์ขึ้นมา 1-2 เมตรครับห่างฝั่งนะครับก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้เนาะถ้ามีฝนฟ้าคะนองร่วมนะครับส่วนถ้าเป็นนครศรีธรรมราชลงไปครับคลื่นลมอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับก็เรื่องฝนยังพอมีนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนประมาณ70-80นะครับค่อนข้างจะกระจายตัวดีนะครับ
9: เยอะกว่าอีกฝั่ง
10: ก็เยอะนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับพื้นที่ตกหนักก็มีได้ทุกจังหวัดแต่หนักมากก็จะเน้นแถบระนองพังงาภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเกิดได้ง่ายนะครับสำหรับตัวคลื่นลมครับพังงาขึ้นไปนะครับคลื่นลม 2-3 เมตรอันนี้ก็ขอแนะนำนะครับเรือเล็กนะครับตั้งแต่พังงาระนองพังงาตรงนี้นะครับอาจจะงดก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้คลื่นลมจะจัดนะครับส่วนถ้าเป็นภูเก็ตลงไปครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรอันนี้ก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับคลื่นลม2เมตรนะครับสำหรับในส่วนของกรุงเทพรวมปริมณฑลนะครับฝนนะครับประมาณ60-70ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกหนักมีได้นะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็อาจจะเจอลักษณะที่เป็นฝนเม็ดเล็กฝนยุ่มๆก็เจอได้อยู่นะครับหนักก็จะเป็นบางช่วงเวลาเนาะ นะครับอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับในวันนี้นะครับคาดว่าทั่วประเทศไทยเองไม่ร้อนมากนะครับยกเว้นบางพื้นที่ของภาคใต้นะครับภาคใต้ถ้าดูจากดาวเทียมปัจจุบันเองก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเมฆจะน้อยกว่าบริเวณอื่นนะครับถ้าเทียบกับบริเวณตอนบนของประเทศไทยนี่เมฆคุมเกือบหมดนะครับ
9: สรุปก็คือสภาพอากาศวันนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปเนาะเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะก็สามารถดูข้อมูลได้นะคะในแผนที่ใน Facebook ของกรมเนาะแล้วก็ในเว็บไซต์ของกรมด้วยตอนนี้เดี๋ยวเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศแล้วก็พูดคุยกันนะคะสายแรกค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
11: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
9: สวัสดีค่ะคุณเจเจ
11: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครได้ฝนแบบว่าชุ่มฉ่ำแบบสองรอบเลยครับ
10: ครับผม
11: ก็เนี่ยที่ฟังมาตรงนี้มาช่วงบ่ายๆใช่ไหมครับประมาณช่วงบ่ายสองหรือว่าบ่ายสองไปใช่ไหมครับวันนี
10: ้อ๋อครับวันนี้นะครับก็ถ้าฝนโดยภาพรวมนะครับก็จะเน้นช่วงบ่ายช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเช้าช่วงไหนช่วงกลางวันนะครับมันก็มีโอกาสที่บางจุดอาจจะเจอฝนเม็ดเล็กอะไรได้นะครับเท่าที่ดูก็คือวันนี้เมฆคุมค่อนข้างจะดีนะครับ
11: วันนี้ช่วงแบบบ่ายๆเนี่ยจะมีโอกาสแบบฝนหนักเลยใช่ไหมครับ
10: ฝนหนักยังมีโอกาสอยู่ครับ
11: แล้วที่บอกว่าไอ้ที่จะมีการก่อตัวขึ้นนะครับแล้วมองสูงมีผลต่อเป็นขาใช่ไหมครับที่มีตัวไอ้นี่ไม่ถือไอ้นี่ที่มีการก่อตัวอายุวะครับ
10: ครับที่ผมเอ่ยถึงนะที่อยู่ตรงฟิลิปปินส์เนาะครับก็มันจะมีผลก็คือทำให้ตัวมรสุมนะครับที่มันมีค่อนข้างแรงอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องไปอีกนะครับแทนที่จะไปถึงวันที่3นะครับมันตัวลมเองมันก็จะแรงไปจนถึงประมาณวันที่4หรือวันที่5ครับ
11: แล้วเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับ
10: ฝนเพิ่มมั้ยก็จะเป็นบางจุดนะครับอย่างที่น่าจะเพิ่มได้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วงประมาณสักวันที่3 4 5ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มกว่าช่วงนี้ได้นะครับ
11: แล้วสมุทรสาครช่วง4 5นี่จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ
10: ทางสมุทรสาครเนาะแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับก็มันก็จะทรงๆนะครับก็คือหมายถึงว่าจากปกติเนี่ยมันก็จะมีหนักอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมีความต่อเนื่องของฝนหนักในช่วงบ่ายช่วงเย็นไปได้อีกนะครับ
11: อ๋อครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะมันสมมติเริ่มเพราะมันแรงขึ้นเนาะ
10: ครับหมายถึงว่าที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็ยังแรงต่อเนื่องครับ
11: แล้วร่องมรสุมนะครับมันจะเลื่อนขึ้นไปหรือว่าเลื่อนลงมาครับ
10: อ๋อครับตัวร่องมรสุมครับมันก็จะเป็นประมาณสักวันที่อาจจะ3หรือ4นะครับ4 5อะไรแถวนี้เนาะที่ตัวแนวร่องมรสุมมันก็จะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้นะครับ
11: ครับขอบคุณมากครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจนะคะสายต่อมาคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
12: ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณแอนนะครับสว
9: ั
12: สดีคุณแอนครับสวัสดีหัวหน้าอุ้ยคนหนุ่มไม่จน
10: ครับ
12: ขอสวัสดีโอเลคุณไทยอะไรที่ได้ที่ประชุมงานเพื่อนทุกคนวันนี้เมื่อวานที่กรุงเทพมหานครก็มีฝนนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าหนักเท่ากับวันก่อนใช่ไหมครับท่านหัวหน้าครับ
10: ฝนครับก็มันหนักแต่ละวันมันไม่ค่อยเท่ากันหรอกนะแต่ว่ามันก็จะมีวันหลังก็อาจจะหนักกว่าได้นะครับ
12: มันไม่เข้ากับวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์ถือว่าหนักมากนะคร
10: ับ ก็
12: เมื่อวานนี้รู้สึกเบาขึ้นมาหน่อยแต่วันอาทิตย์นี่ถือว่าหนักลมแรงด้วยนะวันที่28
10: ครับ
12: ถือว่าหนักมากวันนี้จะมีหนักอีกไหมครับหนักเหมือนวันอาทิตย์
10: จริงๆตอนช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่3ที่4เนี่ยก็ยังเตือนหนักได้ทุกวันนะครับมันก็จะ
12: หนักไอ้ว่าเมื่อวานนี้ถือว่าช่วงเย็นวันจันทร์ไม่หนักเท่าวันอาทิตย์นะ
10: ครับใช่ครับ
12: มันจะเบาหน่อยวันนี้เขาน่าจะเบาอีกแล้วจะเป็นฝน
10: หนักก็มีได้นะครับยังมีได้อยู่นะแต่ว่าก็คงอาจจะไม่ได้เท่าวันอาทิตย์เท่าไหร่นักเน
12: า
10: ะ
12: แต่วันอาทิตย์หนักมาก
10: อาทิตย์หนักไปละหนักเยอะ
12: แล้วที่มีวันไหนวันอาทิตย์จะหนักเดียววันอาทิตย์ไหม
10: เรายังมีช่วงเนาะก็คือไปจนถึงช่วงวันที่3ที่4ครับยังมีหนักเข้ามาได้อยู่ครับ
12: ผมจะหนักได้อยู่วันอาทิตย์เนี่ยผมว่าจะว่าน่าจะพวกคุณเนี่ยได้ไปได้ปันผล
13: ครับที่วันน่ะลมแรงด้วยโอ้มันบ้านผมนี่มีเอาไม้ล้มด้วยนะในบ้านเลยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับโอเคอ้ออาจังหวัดเนี่ยยังอย่าอุ่นแห้งเลยให้คนอีกนะฮะว่าอาจังหวัดนี่อย่าเอาไม้ล้มเดี๋ยวคนโผล่แจ้งเบอร์เลยผมไม่รู้นะยินดีมาสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
10: ทราบครับ
13: โอเคไอ้ว่าเอาไม้ล้มนี่เอาลิแกนอยู่ย้ายเดี่ยวคอนทันทีนะครับเพราะว่าจะล้มในบ้านหรือว่าล้มอะไรมากแล้วเอาไม้ล้มนะครับ
9: ค่ะ
13: เงยเงยเขาก็มาครับผมขอบคุณครับ
9: กับคุณค่ะคุณพรชัยจากพระราม5และสายสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะในชุมช
14: นหรือสินสวัสดีคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณแอนด้วยนะครับช่วยผู้ผลิตไทยเราเมื่อคืนที่สนามชัยเขตก็ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งใกล้ๆเกือบ3ทุ่มแล้วลมแรงแล้วก็มีฝนแต่ว่าฝนก็ตกแป๊บเดียวเองแล้ววันนี้นี่จะมีฝนที่จะหนักฝนเมื่อวานหรือเปล่าครับผม
10: นะครับของภาคตะวันออกรวมฉะเชิงเทรานะครับฝนหนักยังมีความต่อเนื่องได้นะครับอาจจะถึงวันที่4ที่5นะครับแต่ว่าถ้าหนักที่เน้นๆ นะครับก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3เนาะ
14: ครับแล้วลมนี่จะแรงเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับลม
10: ลมผมคงตอบยากเนาะแต่ทีนี้ถ้ามีฝนหนักมีอะไรนะครับมันก็จะมีลมกระโชกได้อยู่แล้วนะครับ
14: แล้วคิดว่าจะมีหย่อมแถวในทะเลจีนใต้นี่จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับหย่อม
10: ครับลักษณะนะครับก็มันจะทำให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักได้ต่อเนื่องไปอีกประมาณ2วันนะครับ3วันประมาณนี้นะครับน่าจะตกหนักได้จนถึงวันที่5นะครับหรืออาจจะ6ก็ได้นะแล้วก็ตัวคลื่นลมบริเวณภาคตะวันออกก็จะมีกำลังต่อเนื่องนะครับหมายถึงว่าต้องระมัดระวังในการเดินเรือนะครับ
14: แล้วพายุมาก๊อตนี่มันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าพายุจีดที่มีฟังข่าวมาจากช่อง7เขาบอกมีพายุลูกใหม่ที่ชื่อมาก๊อตนะครับผม
10: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดบริเวณไหนนะครับพอแจ้งให้ทราบได้ไหมครับ
14: แถวด้านตะวันออกของฟิลิปปินส
10: ์อ๋อครับแสดงว่าเป็นการตั้งชื่อมาก่อนนะครับอันนี้เนาะนะครับผมคาดว่าเป็นการตั้งชื่อล่วงหน้านะที่เขาสันนิษฐานว่าตัวนี้จะขึ้นนะครับก็คือตัวตรงฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะข้ามมาทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็มันก็จะเหนี่ยวนำให้ตัวมรสุมมีความแรงได้ต่อเนื่องครับจนถึงวันที่4ที่5นะครับ
14: ขอบคุณนะครับคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณแอนด้วยที่ให้ความรู้ขอบคุณครับผม
9: ค่ะขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้ง3สายเลยที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามสภาพอากาศกับเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างนะคะคุณชุติมาสำรองสมุทรปราการช่วง 4-5 โมงเย็นฝนจะตกไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปตั้งร้านด้วย
10: ช่วงนี้นี่ประมาทไม่ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับฝนมักจะมาให้คุณเตรียมตัวไว้นะครับอย่างน้อยก็วันถึงวันที่3นะครับช่วงนี้มันเปอร์เซ็นต์มันเยอะจริงๆนะครับ
9: ใช่ใช่ช่วงเย็นก็ตลาดนัดกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยยังไงก็เตรียมการป้องกันให้ดีด้วยนะคะคุณติ๋มบึงการชุ่มฉ่ำค่ะนี่แจ้งเข้ามาคุณคนสันโดษเช้าเย็นสบายฝนตกมาได้2วันแล้วแต่ไม่หนักมากที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณอเนกนะคะถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกไหมครับ
10: ครับมีได้ครับมีได้เนาะแต่ว่าหนักไหมก็อาจจะไม่ได้ถึงหนักนะครับ
9: อืมค่ะคุณกบนะคะหน้าฝนปีนี้ไม่เหมือนหน้าฝนเลยค่ะมันน่ากลัวเกือบทุกวันลมแรงฟ้าแรงฝนหนักมาก
10: อันนี้ไม่ได้แจ้งว่าที่ไหนนะ
9: เดี๋ยวคุณกบแจ้งสถานที่เข้ามาอีกทีนะคะคุณดีเจเกรียงศักดิ์เขตราชบุรีอำเภอวัดเพลงฝนตกนะคะตั้งแต่ฝนตกมานับครั้งได้ 5-6 ครั้งฝนตกมาครั้งหนึ่งก็หายไปเลยหลายวันและตกน้อยพอเปียกไม่ค่อยเยอะครับปีนี้ฤดูฝนก็จะต้องรดน้ำเองรอฝนไม่ได
10: ้ราชบุรีผมว่ามันก็อาจจะเป็นบางพื้นที่เนาะ
9: พื้นที่
10: จะน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมก็ตกแรงก็มีเหมือนกันเนาะ
9: ค่ะ
10: นะครับไม่ได้ทั่วถึงเนาะ
9: ค่ะคุณโคตรนิมิตสุดใจจังหวัดขอนแก่นอำเภออุบลรัตน์ทำไมไม่มีฝนเลยคะ
10: ต้องรอเนี่ยช่วงนี้นะครับลุ้นๆหน่อยเนาะนะครับถึงวันที่3ที่4นะครับ
9: คุณอุตุ
10: มันอย่างที่ต้องเข้าใจนะครับในประเทศไทยนะครับบางพื้นที่ก็จะเจอฝนบ่อยนะครับบางพื้นที่ก็เจอน้อยหน่อยมันก็แล้วแต่ภูมิประเทศนะครับบางพื้นที่อาจจะ ขึ้นกับธรรมชาติด้วยเนาะว่าเอาฝนลอยมาฝนไปตกที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได
9: ้ค่ะเหมือนคำโบราณเนาะฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรแบบนี
10: ้
9: ก็อาจจะได้บ้างในบางพื้นที่บางพื้นที่ก
10: ็
9: รอกันนิดนึง
10: ค
9: ่ะโอเคคุณชาชานครปฐมวันนี้ตกไหมคะ
10: ครับมีโอกาสหนักครับตอนช่วงบ่ายค่ำครับ
9: ค่ะคุณพิชยาบอกว่าที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายตกแบบนี้ไม่ได้น้ำเลยค่ะ
10: หนองคายตกแบบนี้หมายถึงแสดงว่าเจอฝนแบบ
9: เจอฝนแต่ว่าใช่ค่ะอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ปริมาณน้ำ
10: อย่างนี้ดีกว่าก็ในช่วงนี้เองอีสานบนนะครับไปจนถึงวันที่4ที่5เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเจอฝนได้เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของฝนปานกลางฝนหนักน่าจะเข้ามาเจอบ้างนะครับสำหรับท่านที่ได้ถาม
9: ค่ะแล้วถ้าเกษตรกรล่ะคะคุณหนึ่งถ้าเขาอยากจะกักเก็บน้ำเนี่ยจะเป็นช่วงนี้หรือช่วงไหนดีคะที่เขาพอจะได้น้ำมาใช้ทำการเกษตรบ้าง
10: คือก็ช่วงนี้ควรจะเก็บนะครับถ้าเก็บได้นะถ้าปริมาณได้นะครับโดยเฉพาะทางอีสานบนช่วงนี้จะตกเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอก็ได้นะ
9: แล้วก็เตรียมการเรื่องสำรองน้ำเอาไว้ให้ดีนะคะคุณสุกัญญาอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีวันนี้มีฝนไหมคะ
10: ลพบุรีผมว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสฝนมากกว่าเมื่อวานนะครับ
9: ค่ะคุณหอมเนียนสิงห์บุรีบางระจันฟ้าครึ้มอากาศเย็นสบายคุณธีรพัฒน์พระแสงสุราธานีวันนี้ตกหนักไหมครับผมจะกรีดยาง
10: ตกหนักไหมมันไม่ทั่วถึงนะครับตกหนักไม่ทั่วถึงแต่ว่าโอกาสเจอฝนไหมยังเจออยู่นะครับฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ
9: ่ปกติเขากรีดยางแบบช่วงดึกๆเนาะที่1ที่2อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าช่วงนั้นฝนจะตก
10: ใช่เพราะว่าฝนที่จะเข้าสุราษฎร์เองอ่ะไม่ได้ทั่วถึงเนาะนะครับมันอาจจะต้องเช็คเป็นช่วงเวลาแบบที่เราเรียกว่านาวแคสเนาะพวกตรวจกับเรดาร์ในช่วงระยะที่ไม่ยาวนานมาก
9: แสดงว่าอันนี้พี่น้องเกษตรกรก็สามารถเข้ามาเช็คเรื่องของพื้นที่ไหนที่ฝนกำลังจะตกได้ที่เรดาร์ในเว็บไซต์กรมด้วยใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: โอเคค่ะเดี๋ยวนี้พี่น้องเกษตรกรก็คือเก่งมากๆแล้วนะคะสามารถเข้ามาเช็คข้อมูลพยากรณ์อากาศได้แบบด้วยตัวเองเลยนะคะคุณพรชัยกาฬสินธุ์เขตเชื่อมต่อขอนแก่นจะตกไหมครับวันนี้
10: ขอนแก่นกาฬสินธุ์มีโอกาสสูงนะครับวันนี
9: ้
10: อีสานบนเนาะ
9: ค่ะ
10: ก็ผมว่ามีลุ้นแหละนะครับในช่วง 3-4 วันนี้ครับ
9: ค่ะคุณอนุสิทธิ์นะคะอุดรในเมือง 4-5 โมงเย็นจะมีฝนตกไหมครับวันนี้
10: เป็นเวลาเลยเนาะทีนี้คือเวลามันไม่ค่อยแน่นอนนะครับทางแถวอุดรแถวนู้นนะครับก็อาจจะเจอแบบเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงเย็นนะครับทีนี้มันไม่เป็นเวลาการระบุเวลาก็ค่อนยากจะต้องดูแบบช่วงระยะสั้นๆนะครับแต่ก็เผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าฝนอาจจะมีได้นะม
9: ี
10: ได้นะครับมันไม่ได้เป๊ะนะครับ
9: ดูด้วยตาเปล่าได้ไหมคะว่าเอ๊ะพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยฝนจะตกแล้วดูยังไงคะ
10: คืออันเนี้ยค่อนข้างจะดูยากนิดนึงนะครับยกเว้นว่าเราเห็นว่ามันมีการขยับมาของเมฆที่มันคึ้มๆมีความเป็นอะไรนะมัวลงมานะครับอาจจะเป็นฝนลงมาได้นะครับทีนี้เมฆมันคลุมหมดอาจจะดูยากที่หนึ่งอาจจะใช้เรดาร์ช่วยนะครับแต่ถ้าที่ดูง่ายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อนที่แบบว่าท้องฟ้าโล่งๆก่อนนะครับแล้วก็มีการก่อตัวของเมฆที่มันเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนที่มาเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยจะเห็นง่ายนะครับแต่ลักษณะที่ไม่คุมเต็มท้องฟ้าอย่างเงี้ยจะดูยากหน่อย
9: โอเคค่ะไปที่คอมเมนต์กันต่อคุณฉันชื่ออิ๋วอำเภอเมืองหนองคายจะตกทั้งวันไหมคะวันนี้
10: หนองคายมีโอกาสตกได้บ่อยนะครับต้องบอกว่าบ่อยดีกว่าเนา
9: ะ
10: ครับอาจจะมีตกได้เรื่อยๆนะครับคุณอาจจะเจอฝนได้หลายรอบ
9: ค่ะคุณมิ้นมหาสารคามฝนจะตกไหมคะ
10: มหาสารคามก็เช่นเดียวกันครับอีสานบนวันนี้ก็โอกาสสูงครับ
9: ค่ะคุณกันชัยอำเภอลี้อำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนจะตกวันไหนครับ
10: วันนี้ก็โอกาสสูงครับก
9: ็
10: คือไปนั่นแหละถึงวันที่2ที่3นะครับยังมีฝนได้ครับ
9: ค่ะคุณอดุลบอกว่าอุดรตกแต่เช้าเลยคุณพสิทธิกรบอกว่าร่วมแชร์ครับ คุณอาเกนจังหวัดพะเยาที่อำเภอภูซางฝนตกทั้งคืนคุณโคตรนิมิตอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นทำไมไม่มีฝนเลยครับ
10: ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ
9: ค่ะ
10: ในช่วง3วัน4วันนี้ครับ
9: ค่ะคุณแนทอิงฟ้าวันนี้ฝนจะตกหนักเพิ่มขึ้นไหมคะพอดีจะใส่ปุ๋ยค่ะที่น้ำโสมอุดรธานี
10: อุดรเสี่ยงหนักอยู่อย่างเช่นหนองคายเนาะบึงกาฬนะครับอุดรสกลนครนครพนมตรงนี้นะครับมันมีความเสี่ยงหนักหมดเนา
9: ะ
10: แต่ทีนี้หนักเนี่ยมันจะเป็นบางเวลานะครับสิ่งที่เราจะเจอบ่อยกว่าก็คือฝนพรำฝนเล็กน้อยเนี่ยบ่อยนะครับอาจจะมีปานกลางเข้ามาได้นะครับ
9: เราจะต้องแบบชะลอไปประมาณ
15: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
16: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะโขง
18: แบงค์ชาติลุยล้างทุนเทาปิดบัญชีรับเงินหยวนไม่เปิดเทรดโฟเล็กเก็งกำไรธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้ายกระดับกำกับดูแลระบบการเงินอย่างเข้มข้นหลังจากก่อนหน้านี้นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์การสัมพันธ์เปิดเผยว่าธปท.ได้ประสานผู้ให้บริการ ALI Pay และ WeChat Pay ระงับบัญชีที่นำQR code แบบโอนเงินระหว่างบุคคลมาใช้รับชำระเงินเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย 5,000 บัญชีพร้อมย้ำว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยต้องชำระเงินเป็นเงินบาทเท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายหลักการสำคัญของธปท.คือธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องเข้าสู่ระบบการเงินไทยอย่างถูกต้องโดยการชำระเงินผ่าน QR code ไม่ว่าจะเป็น ALI Pay หรือ WeChat Pay จะต้องมีการแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทก่อนเสมอไม่สามารถชำระเงินเป็นเงินหยวนระหว่างผู้ซื้อและร้านค้าได้โดยตรงถ้าใช้ QR code ในประเทศไทยมันต้องคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทหากพบว่ามีการแอบใช้จ่ายการเป็นเงินหยวนโดยตรงก็ต้องตามไปปิดบัญชีผู้ว่าการธปท.อธิบายว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเฉพาะการปิดบัญชีรับเงินหยวนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการลดขนาดเศรษฐกิจใต้ดินเกรย์อีโคโนมีและตัดช่องทางทำธุรกรรมที่อยู่นอกระบบซึ่งมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและการกระทำความผิดกฎหมายธปท.ไม่มีนโยบายและไม่มีแนวคิดที่จะเปิดให้ประชาชนรายย่อยซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโฟเร็กซ์เพื่อเป็นการเก็งกำไรเนื่องจากมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจจริงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการค้าการลงทุนหรือการเดินทางหรือการป้องกันความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยนยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติผ่านธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนและโอนเงินที่ได้รับอนุญาตจากธปท.จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
16: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
19: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
21: ตอนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
22: พ่อมึงเอ้ยเรื่องมรดกของพ่ออ่ะได้นัดพูดคุยกับน้องๆบ้างหรือยังอ่ะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะ
21: ยังเลยสินี่กำลังมองหาอยู่ว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะไม่มีนะน้องๆก็ไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะ
22: ถ้าไม่มีพินัยกรรมอ่ะงั้นในฐานะที่เป็นพี่คนโตอ่ะพ่อก็ต้องเป็นคนจัดการแล้วล่ะแล้วมันจะต้องเตรียมต้องทำยังไงบ้างล่ะทีนี้
21: นั่นนะสิ
23: เมื่อพ่อแม่หรือบุคคลอันเป็นที่รักจากลาไปแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านหามาเก็บไว้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นมรดกตกทอดค่ะหากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แล้วแต่ไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดก ทายาทคนโตจึงมีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆให้กับญาติพี่น้องทุกคนอย่างเหมาะสมโดยแสดงหลักฐานตามข้อกำหนดได้แก่1ใบมรณบัตร2ทะเบียนบ้าน3สำเนาบัตรประชาชนและ4ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของผู้ขอและเจ้าของมรดกค่ะ
8: เข้าใจละเดี๋ยวต้องเตรียมใบมรณบัตรทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนละ
20: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
19: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: นั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
12: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับรับฟังได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นเดิมของเราก็คือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับตรงนี้ฟังได้ผ่านอำเภอเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีใหม่ล่าสุดของเรานะครับเพิ่งก่อออกอากาศวันนี้เป็นวันแรกก็คือทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของทางลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์เวลาของรายการของให้ทางรายการแสงสว่างในความมืดเราได้ออกอากาศนะครับเพื่อกระจายข่าวสารนะครับของทางคนตาบอดเราของทางสมาชิกของทางสมาคมนะครับแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีนะครับให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับให้คนตาดีรู้ว่าคนตาบอดเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้กับสมาชิกคนตาบอดเราครับได้ติดตามข่าวสารต่างๆอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเพราะวันเนื่องด้วยปัจจุบันคนตาบอดเราก็เป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างลำบากทางวิทยุก็ยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในทุกๆสถานีที่ร่วมลิงก์สัญญาณในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับสำหรับรายการของเราก็ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับในช่วงแรกช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวของพยากรณ์อากาศประจำวันที่เราหยิบให้ท่านได้รับฟังกันแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาของคนพิการนะครับจากกลุ่มมูลนิธิอีซูซุนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าก้าวเท้าออกจากบ้านปุ๊บอุณหภูมิรอบตัวพุ่งสูงปรี๊ดถึง36องศาเซลเซียสคือร้อนจนแทบไหม้อะครับ
2: โหแค่คิดก็เหงื่อตกแล้วค่ะ
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมองขึ้นไปบนฟ้ากลับมีเมฆดำทะมึนเลยแล้วก็มีโอกาสที่ฝนจะเทลงมาถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับ
2: อือหือเหมือนเอาเตาอบมาผสมกับห้องซาวน่าเลยนะคะแบบนี้
1: ใช่เลยครับสภาพอากาศแบบนี้ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟที่ไหนนะครับแต่มันคือความเป็นจริงที่หลายพื้นที่ในบ้านเรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้เลยล่ะครับ
2: ค่ะซึ่งก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีเลยเนาะ
1: แน่นอนครับก็ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
2: ค่ะ
1: รายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับ
2: ค่ะ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะและภารกิจสำคัญของเราในการมาเจาะลึกข้อมูลวันนี้คือเราจะไม่หยุดอยู่แค่เปลือกนอกของข่าวสารนะคะ
1: ครับผมเราต้องขุดให้ลึกกว่านั้น
2: ใช่ค่ะเราจะมาแกะรอยกันว่าทำไมข้อมูลพวกนี้ถึงสำคัญกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรแล้วก็มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลประจำวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับเราเตรียมเนื้อหามาแบบอ่านข่าวผสมเล่าข่าวแบบเจาะลึกเลยคือจัดเต็มไม่มีการสรุปตัดทอนรายละเอียดทิ้งเลยนะครับ
2: เพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับข้อมูลไปแบบครบถ้วนที่สุดเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับโดยวันนี้เรามี2ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรกคือการชำแหละสภาพอากาศแบบละเอียดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เราจะเจาะกันทุกซอกทุกมุมเลยครับ
2: น่าสนใจมากค่ะแล้วประเด็นที่2ล่ะคะ
1: ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตครับนั่นก็คือโอกาสทางการศึกษาที่สำคัญมากๆสำหรับคนพิการครับผม
2: โอ้เป็น2เรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญมากจริงๆค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องที่ท้าทายร่างกายเราที่สุดในวันนี้ก่อนเลยดีไหมคะ
1: ได้เลยครับเรื่องสภาพอากาศระดับประเทศใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาพรวม24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออ่านสาเหตุตามประกาศเป๊ะๆก่อนนะครับเขาบอกว่าเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
2: ค่ะคือฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคล้วนๆเลยอะครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับในทางปฏิบัติ
1: ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพกลไกมันชัดๆนะครับเราต้องทิ้งภาพจำเดิมๆที่ว่าลมมรสุมเป็นแค่พัดลมยักษ์ไปก่อนเลยครับ
2: เอ้าไม่ใช่พัดลมเป่าลมมาเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะให้จินตนาการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้มันทำหน้าที่เหมือนสายพานลำเลียงมวลน้ำขนาดมหาศาลเลยค่ะ
1: อ๋อเหมือนสายพานในโรงงานแบบนั้นเลย
2: ใช่ค่ะเป็นสายพานที่ดูดเอาความชื้นแล้วก็ไอน้ำจากมหาสมุทรอินเดียกับทะเลอันดามันวิ่งตรงเข้ามาหาประเทศไทยเลยค่ะ
1: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ทีนี้สายพานลำเลียงนี้มันไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายนะคะแต่มันไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมค่ะ
1: ร่องมรสุมที่ผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้
2: ใช่ค่ะซึ่งร่องที่ว่านี้กลไกของมันคือมันเหมือนเป็นคอขวดจราจรบนท้องฟ้าค่ะ
1: คอขวดจราจรยังไงนะครับ
2: คือมันเป็นแนวที่มวลอากาศร้อนกับเย็นมาปะทะกันค่ะทำให้มวลอากาศตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางไปนอกจากต้องยกตัวลอยขึ้นสู่เบื้องบนอย่างรวดเร็วค่ะ
1: อ๋อพออากาศที่อุ้มน้ำมาเต็มพิกัดบนสายพานถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นตรงคอขวดมันก็ไปกระทบกับความเย็นด้านบน
2: ควบแน่นกลายเป็นเมฆพายุฝนขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับแบบนี้มันไม่ใช่แค่เอาสายยางมาฉีดน้ำแล้วสิครับ
2: ม่ใช่เลยค่ะมันคือการปั๊มน้ำปริมาณมหาศาลขึ้นไปบนฟ้าแล้วปล่อยให้มันตกลงมาพร้อมๆกันค่ะ
1: มีหน้าล่ะมันถึงนำได้สู่ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะพวกพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่ม
2: ใช่ค่ะนอกจากนี้กลไกของสายพานลมเนี่ยมันยังปั่นป่วนผิวน้ำทะเลด้วยนะคะทำให้คลื่นในทะเลอันดามันตอนบนสูงถึง 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: โหสูงมากเลยนะครับ
2: แล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงกระโดดข้ามไปมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะคะเรือเล็กนี่คือต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเรามีทั้งสายพานลำเลียงน้ำมหาศาลแล้วก็มีคอขวดจราจรบนฟ้าที่สร้างพายุพร้อมกันทำไมฝนถึงไม่ตกหนักจนน้ำท่วมพร้อมกันทั้งประเทศทุกตารางนิ้วเลยล่ะครับ
2: เป็นคำถามที่จับจุดได้ดีมากเลยค่ะ
1: คือทำไมมันถึงไปตกหนักแค่บางพื้นที่อะครับ
2: คำตอบก็คือภูมิประเทศหรือหน้าตาของแผ่นดินบ้านเรานี่แหละค่ะที่เป็นตัวกำหนด
1: อ๋อภูเขาหุบเขาอะไรพวกนี้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะเมื่อสายพานความชื้นพัดเข้ามาเนี่ยมันจะปะทะกับด่านหน้าก่อนค่ะนั่นก็คือภูเขาสูงตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ติดชายฝั่งที่รับลมโดยตรงอย่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: มวลน้ำก็เลยเทลงตรงนั้นก่อนเป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปหรือว่ามีภูเขาบังลมไว้ก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
1: ฮะทีนี้เรามาซูมภาพเจาะลึกเข้าไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการออกอากาศของเรากันบ้างครับ
2: จัดมาเลยค่ะรอฟังรายละเอียดอยู่เลย
1: ผู้ฟังทุกท่านฟังดีๆนะครับเพราะผมจะอ่านรายละเอียดครบทุกพื้นที่เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของ

0: มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับผม
1: สังเกตไหมคะว่ารายชื่อจังหวัดที่คุณผึ่งอ่านไปส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มอยู่ทางตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคค่ะ
0: จริงด้วยครับ
1: ซึ่งมันเป็นแนวที่ใกล้กับร่องมรสุมหรือเจ้าคอขวดจราจรบนฟ้าที่เราพูดถึงเมื่อครู่นี้พอดีเลยค่ะ
0: น่าสนใจมากครับมันมีแพทเทิร์นของมันจริงๆด้วยทีนี้มาดูเรื่องอุณหภูมิกันบ้างครับ
1: ค่ะอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
0: ภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่ 31-36 องศาเซลเซียสครับ
1: ก็มีช่วงกว้างอยู่นะคะ
0: ใช่ครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอลงรายละเอียดเจาะจงรายจังหวัดให้ผู้ฟังเลยนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: ที่จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด 24 สูงสุด 34 องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
0: นครพนมต่ำสุด 24 แต่สูงสุดเพียงแค่ 31 องศาเซลเซียส
1: อ้าวนครพนมเย็นกว่าที่อื่นหน่อย
0: ครับผมขอนแก่นต่ำสุด24 สูงสุด33องศาเซลเซียสมหาสารคามต่ำสุด26 สูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนนครราชสีมาต่ำสุด25แต่สูงสุดนี่ปรี๊ดไปถึง36องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โอ้โหโคราชร้อนสุดเลย
0: ปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด23 สูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
1: คือตัวเลขอุณหภูมินี้มันซ่อนในยะสำคัญไว้นะคะลองดูความแตกต่างระหว่างนครพนมที่อุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสกับนครราชสีมาที่พุ่งไปถึง36ดูสิคะ
0: ต่างกันตั้ง5องศาแน่ครับ
1: ใช่ค่ะเพราะนครพนมอยู่ติดแม่น้ำโขงแล้วก็ใกล้แนวร่องมรสุมมากกว่าโอกาสที่เมฆจะปกคลุมและฝนตกก็มีสูงกว่าความร้อนมันก็เลยถูกกดไว้ค่ะ
0: อ๋อในขณะที่นครราชสีมาท้องฟ้าอาจจะเปิดมากกว่าในช่วงกลางวันก็เลยรับรังสีความร้อนไปเต็มๆใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: แล้วประเด็นที่น่ากังวลสำหรับโคราชบ้านเราที่มีอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและยังต้องเจอฝนร้อยละ70คืออะไรรู้ไหมครับ
1: คืออะไรคะ
0: มันคือปรากฏการณ์ห้องสาวนาครับผม
1: อุ๊ยแค่ชื่อก็อึดอัดแล้วค่ะ
0: เวลาที่แดดเปรี้ยงทำให้อากาศร้อนจัดและมีฝนตกลงมาสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศสูงมากๆเนี่ยน้ำในร่างกายเราที่เป็นเหงื่อจะไม่สามารถระเบยออกไปในอากาศเพื่อระบายความร้อนได้ครับ
1: เพราะอากาศรอบตัวมันอมน้ำไว้เต็มพิกัดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับสิ่งนี้ทำให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงหรือว่า heat index เนี่ยมันพุ่งสูงกว่า36องศาไปอีกหลายระดับเลยนะครับ
1: โหแบบนี้อันตรายนะคะ
0: มันจะรู้สึกเหนียวตัวอึดอัดแล้วก็เสี่ยงต่อโรคลมแดดหรือ heat stroke ได้ง่ายๆเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะคือร่างกายมนุษย์เราไม่ได้พังเพราะตัวเลขบนชโมมิเตอร์นะคะแต่พังเพราะกลไกการระบายความร้อนมันล้มเหลวต่างหากค่ะ
0: จริงที่สุดครับ
1: แล้วก็เพื่อไม่ให้เราตื่นตระหนกกับคำว่าฝนตกหนักในประกาศจนเกินไปนะคะดิฉันขอเจาะลึกเกณฑ์การวัดปริมาณฝนของกรมอุตุให้ฟังนิดนึงค่ะ
0: เขาไม่ได้กล่าวด้วยสายตาใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่เลยค่ะเขามีตัวเลขชัดเจนมากแบ่งเป็นระดับเลยค่ะระดับแรกฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรค่ะ
0: 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตรนี่คือระดับไหนครับ
1: ระดับนี้คือเดินกลางร่มได้ชิวๆเลยค่ะพื้นถนนก็แค่เปียก
0: อ๋อสบายๆนะครับ
1: ค่ะระดับ2ฝนปานกลาง 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรระดับนี้จะเริ่มมีน้ำขังตามแอ่งแล้วค่ะทัศนวิสัยการขับขี่ก็เริ่มแย่ลง
0: ต้องระวังเรื่องการขับรถแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะระดับ3ฝนหนัก 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่เขาเริ่มประกาศเตือน
0: ถึง90มิลลิเมตรเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะปริมาณน้ำระดับนี้ท่อระบายน้ำในเขตเมืองหลายแห่งจะเริ่มรับไม่ไหวระบายไม่ทันแล้วค่ะ
0: น้ำรอการระบายก็มาเลยสิครับ
1: และระดับสูงสุดฝนหนักมากคือ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะอันนี้คือระดับสัญญาณอันตรายที่จะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเลยนะคะ
0: โหดังนั้นเวลาเราฟังประกาศว่ามีฝนตกหนักบางแห่งให้รู้ไว้เลยว่าปริมาณน้ำมันมากพอที่จะเปลี่ยนถนนบางเส้นให้กลายเป็นคลองชั่วคราวได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องคอยเฝ้าระวังกันให้ดีๆเลยค่ะ
0: เห็นภาพชัดเจนระดับมิลลิเมตรเลยครับทีนี้เพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมของประเทศเทียบกับอีสานผมขอรายงานสภาพอากาศภูมิภาคอื่นๆแบบรวบรัดแต่ครบถ้วนให้ผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 23-36 องศาเซลเซียส
1: ร้อนพอๆกันเลยนะคะ
0: ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ20

0: 24-36 องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
0: ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่แต่ที่ต้องระวังคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับอุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส
1: อันนี้ล่ะค่ะด้านหน้าของเรา
0: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ก็ด่านหน้ามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซียสครับผม
1: ค่ะ
0: และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียสครับผม
1: สรุปจากข้อมูลทั้งประเทศนะคะจะเห็นว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดระดับฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็คือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่อธิบายไปตอนต้นค่ะ
0: เพราะนี่คือจุดที่สายพานความชื้นมันพุ่งชนเป็นด่านแรกนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
0: คือถ้าเรามองการพยากรณ์อากาศว่าเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เรารับมือกับความแปรปรวนของธรรมชาติการมีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ดีก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความแปรปรวนแล้วก็อุปสรรคในชีวิตได้เช่นกันครับ
1: โหเป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพมากเลยค่ะนี่เป็นจุดเชื่อมโยงที่พาเราไปสู่ข่าวที่2ของวันนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตนั่นก็คือข่าวสารโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการครับ
0: น่าสนใจมากค่ะคือเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงการหลบเลี่ยงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงการติดอาวุธเพื่อสร้างอนาคตกันแล้วข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ข่าวนี้เป็นโครงการทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการประจำปี2569ครับ
0: เป็นทุนของปีหน้านะคะ
1: ดำเนินการโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิกลุ่มอีซูซูครับเขาเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่เป็นคนพิการเพื่อรับทุนเป็นจำนวน20ทุนทุนละ 18,000 บาทรวมมูลค่าทั้งโครงการก็ 360,000 บาทครับ
0: โหเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยนะคะและอีสำคัญที่ผมต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยคือนี่เป็นทุนให้เปล่าครับไม่มีเงื่อนไขผูกพันให้ต้องมาทำงานใช้ทุนใดๆทั้งสิ้นเลยครับ
1: โอ้โหคำว่าทุนให้เปล่านี้ในยะมันลึกซึ้งมากนะคะ
0: ยังไงครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ค่ะแต่มันคือการให้เกียรติแล้วก็เคารพในศักยภาพของผู้รับทุนค่ะ
0: มองเห็นคุณค่าในตัวเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือมองว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้ไปเนี่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขคุณสมบัติกันบ้างครับ
1: เงื่อนไขมีอะไรบ้างคะ
0: แน่นอนว่าต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถูกต้องนะครับ
1: อันนี้เป็นเอกสารพื้นฐานเลย
0: กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันของรัฐชั้นปีที่2ขึ้นไปครับ
1: ค่ะ
0: แต่จุดที่ผมอยากให้เรามาวิเคราะห์กันลึกๆคือเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสมหรือว่า GPA ครับ
1: เขาตั้งเกณฑ์ไว้ยังไงคะ
0: เขาแบ่งไว้ชัดเจนเลยว่าสายวิทยาศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่า 2.25 ส่วนสายสังคมศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 ครับ
1: อ๋อมีการแยกสายด้วย
0: ผมขอหยุดตรงนี้เลยครับคือตอนแรกที่ผมอ่านผมก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องแบ่งเกรดระหว่างสายวิทย์กับสายสังคมนี่คือการบอกว่าสายวิทย์เรียนยากกว่าสายสังคมหรือเปล่า
1: หลายคนก็อาจจะคิดแบบนั้นนะคะ
0: ใช่ไหมครับแต่พอมานั่งคิดดูดีๆมันมีเหตุผลเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่ครับ
1: เหตุผลอะไรคะ
0: คือในคณะสายวิทยาศาสตร์เนี่ยการตัดเกรดมักจะผูกติดกับการทำแลบการทดลองหรือการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มหรือเบลเคิร์ฟที่มันบังคับให้มีคนต้องได้เกรด C หรือ D อะครับ
1: อ๋อใช่ค่ะการตัดเกรดอิงกลุ่มนี่กดดันมาก
0: ในขณะที่สายสังคมศาสตร์หลายวิชาอาจจะประเมินผลจากแรงงานการค้นคว้าหรือว่าข้อสอบอัตนัยที่ไม่ได้บีบคั้นด้วยเส้นโค้งทางสถิติแบบสายวิทย์ครับ
1: เห็นภาพเลยค่ะ
0: การที่โครงการตั้งเกณฑ์เกรดสายวิทย์ไว้ต่ำกว่านิดหน่อยมันเลยไม่ใช่การลดมาตรฐานครับแต่มันคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสถาปัตยกรรมการตัดเกรดที่แตกต่างกันของแต่ละศาสตร์ครับผม
1: และถ้าเรามองทะลุลงไปอีกชั้นนะคะสำหรับนักศึกษาที่เป็นคนพิการเนี่ยการเรียนในห้องแลบวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์มากมายหรือต้องใช้ทักษะที่การออกแบบห้องเรียนมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันเนี่ย
0: ใช่ครับสภาพแวดล้อมอาจจะไม่เอื้อ
1: มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทรัพยากรในการจัดการมากกว่านักศึกษาทั่วไปหลายเท่าตัวเลยนะคะ
0: จริงด้วยครับเพราะอุปกรณ์บางอย่างก็เข้าถึงยาก
1: ดังนั้นการที่มูลนิธิกำหนดเกรดที่ 2.25 สำหรับสายวิทย์เนี่ยมันคือการให้คุณค่ากับคำว่าความเสมอภาคที่แท้จริงหรือ equity ค่ะ
0: equity ที่ไม่ใช่แค่ equality ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันคือการเข้าใจบริบทไม่ใช่แค่หลับตาตั้งเกณฑ์เท่าๆกันแบบ equality ทื่อๆค่ะ
0: จริงที่สุดครับแล้วถ้าเรามามองที่ตัวเงิน 18,000 บาทสำหรับนักศึกษาทั่วไปอาจจะคิดว่าเอาไปจ่ายค่าหอพักหรือซื้อแท็บเล็ตเครื่องใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่สำหรับนักศึกษาที่เป็นคนพิการเนี่ยเงินจำนวนนี้มันมีหน้าที่ต่างออกไปครับ
1: ต่างออกไปยังไงคะ
0: มันอาจจะกลายร่างเป็นซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสกรีนรีเดอร์ลิขสิทธิ์แท้ที่ช่วยให้เขาอ่านเปเปอร์วิจัยได้ครับ
1: อ๋อซึ่งซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาสูงมากนะคะ
0: ใช่ครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์หรือแม้กระทั่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถรับจ้างเฉพาะทางในวันที่ระบบขนส่งสาธารณะมันไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ
1: เป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
0: ดังนั้นเงิน 18,000 บาทนี้จึงไม่ใช่แค่ค่าเทอมครับแต่มันคือค่าเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำที่ช่วยถมช่องว่างให้พวกเขาเรียนทันเพื่อนๆได้ต่างหากครับ
1: โหนี่แหละค่ะคือพลังของการตีความข้อมูลเมื่อเราเข้าใจความหมายของทรัพยากรเราจะเห็นเลยว่าทุนนี้คือสปริงบอร์ดที่แท้จริงเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วสำหรับคนพิการที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสที่รออยู่เขาต้องทำยังไงบ้างคะ
0: มาครับผมขอรวบตึงเรื่องการเตรียมเอกสารแล้วก็ช่องทางให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ
1: เตรียมจดกันเลยนะคะทุกท่าน
0: ปิดรับสมัครวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะครับและจะประกาศผลภายใน14สิงหาคม2569ครับผมอย่างแรกเข้าไปโหลดแบบฟอร์มประวัติจากเพจของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกรอกข้อมูลแล้วติดรูปถ่าย1นิ้วครับ
1: รูป1นิ้วนะคะ
0: จากนั้นก็เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาบัตรประชาชนและใบรายงานผลการศึกษาหรือทรานสคริปต์ล่าสุดครับ
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งใบที่สำคัญคือหนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ขอรับทุนครับ
1: ขาดไม่ได้เลยนะคะใบนี
0: ้สุดท้ายถ้าใครมีกิตติบัตรหรือแฟ้มสะสมผลงานอะไรที่อยากโชว์ศักยภาพก็แนบไปได้เลยครับผม
1: เป็นพอร์ตโฟลิโอเนาะส่วนวิธีส่งเอกสารนะคะเขาก็ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นแล้วก็เข้าถึงง่ายมากค่ะ
0: ส่งทางไหนได้บ้างครับ
1: ใครสะดวกส่งทางออนไลน์ก็รวบรวมไฟล์ทั้งหมดส่งอีเมลไปได้เลยค่ะที่ disabilitiesth@gmail.com ค่ะ
0: รบกวนสะกดอีเมลให้ผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะสะกดเป็นภาษาอังกฤษคำว่า disabilities ที่แปลว่าความพิการนะคะ disabilities แล้วตามด้วยตัว t และ h ที่มาจากไทยแลนด์ค่ะแล้วตามด้วย @gmail.com ค่ะ
0: ชัดเจนครับแล้วถ้าไม่สะดวกส่งอีเมลล่ะครับ
1: ถ้าสะดวกส่งเอกสารตัวจริงนะคะจะส่งทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปยื่นเองก็ได้ค่ะที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยอาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกค่ะ
0: หรือที่เรียกย่อๆว่าอาคาร APCD ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะโดยเขาเปิดรับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
0: และแน่นอนครับหากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศที่แบบซับซ้อนหรือรายละเอียดเชิงลึกของทุนการศึกษาเนี่ยยังมีประเด็นไหนที่ผู้ฟังทุกท่านสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อพูดคุยกับทางรายการของเราได้โดยตรงเลยนะครับ
1: ดีเลยค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ
0: ขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้จดกันชัดๆนะครับติดต่อเราได้ที่044-353-452ครับผม
1: 044-353-452นะคะ
0: หรืออีกหมายเลขคือ0816162399ครับโทรมาด้วยเลยทางเราพร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ครับผม
1: คือถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้นะคะมันน่าคิดมากเลยค่ะ
0: น่าคิดยังไงครับ
1: คือเรามีเทคโนโลยีมีเรดาร์มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถคาดการณ์การก่อตัวของพายุล่วงหน้าได้เป็นวันๆทำให้เราเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนระดับมิลลิเมตรได
0: ้ครับเทคโนโลยีเราไปไกลมาก
1: ใช่ค่ะแต่สิ่งนี้กลับชวนให้เราตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นค่ะในเมื่อเราสามารถพยากรณ์พายุแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับธรรมชาติได้แม่นยำขนาดนี้ ทำไมระบบการศึกษาหรือโครงสร้างทางสังคมของเราถึงยังต้องรอให้เกิดปัญหาหรือรอให้มีความต้องการร้องขอเสียก่อนเราถึงจะเริ่มขยับตัวแก้ไขคะ
0: เป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
1: แล้วก็แม่นยำเหมือนการพยากรณ์อากาศนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบค่ะ
0: เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องนำไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 9นาฬิกากับอีก42นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด นะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมตร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้บริเวณอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุรุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอสีคิ้วก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับสดๆตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะได้มีการเปิดหน้าไมค์ให้ได้โทรมาพูดคุยกันเดี๋ยวรอระบบพร้อมสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ปีที่28แล้วนะครับเราได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนจังหวัดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2541นะครับโดยทั้ง2ผู้ก่อตั้งนะครับท่านอาจารย์ดร.ประหยัดภูหนององค์แล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.วิริยะงามสิริพงพันธ์นะครับผู้รวมก่อตั้งแล้วก็นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนแรกนะครับเรามีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้รับการฟื้นฟูนะครับไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนนะครับในโครงการในกิจกรรมต่างๆก็มีการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมาจำนวนหนึ่งนะครับแต่บางส่วนเราก็ต้องเป็นการขอรับบริจาคจากทุกๆท่านนะครับโดยปัจจุบันนี้สมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราที่ได้มีการสมัครสมาชิกอยู่ในระบบนะครับก็มีอยู่ประมาณ750ท่านนะครับแต่จำนวนคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราถือว่ามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจำนวน 10,000 เกือบ 12,000 คนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยจากที่แต่เมื่อก่อนนี้มากกว่านี้นะครับเมื่อก่อนนี้มีประมาณ 13,000 แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยกฎระเบียบต่างๆบางท่านก็ไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้บางท่านตาบอดข้างเดียวก็ต่อบัตรคนพิการไม่ได้จำนวนก็เลยลดลงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ได้มีการแก้ไขระเบียบต่างๆแล้วก็น่าจะได้มีคนพิการมากขึ้นการคนพิการมากขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาพิการแล้วเขาสามารถได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการเขาก็จะได้รับเรียกว่าสวัสดิการนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐเองหรือถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยก็จะสามารถขอรับสวัสดิการเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดิการของทางภาครัฐที่มีให้ถ้าเกิดเป็นคนพิการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆก็แล้วแต่นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเบี้ยความพิการนะครับเดือนละ800บาทนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของส่วนลดค่าเดินทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่ารถทัวร์นะครับลดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ 25% นะครับถ้าจะไม่ผิดเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนโคราชกรุงเทพนะครับเมื่อก่อนมันราคา232บาทของคนพิการก็จะลดเหลือ168บาทแต่ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่หลังน้ำมันขึ้นนี้ราคาหลักเขาขึ้นไปเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ของคนพิการจะลดเป็นเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดมีบัตรคนพิการก็จะมีส่วนลดนะครับไม่ว่าหรือว่าจะเป็นของรถไฟก็มีส่วนลดนะครับค่าโดยสารลดเฉพาะค่าโดยสารไม่รวมถึงค่ารถด่วนรถเร็วรถพิเศษรถปรับอากาศตรงนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆจะไม่ได้ลดจะลดเฉพาะค่าโดยสารนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนตาบอดที่อยู่ในกรุงเทพก็จะขึ้นรถไฟฟ้าฟรีทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีใดนะครับสายสีแดงสายสีน้ำเงินใต้ดินบนดินนะครับขึ้นฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือ สวัสดิการคร่าวๆนะครับหรือรวมไปถึงการรักษาพยาบาลก็เป็นบัตรทองในรูปแบบของท .74 นะครับรักษาฟรีโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีสวัสดิการอื่นอีกมากมายก็จะได้นำมาไล่เรียงให้ท่านได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคนพิการเราสามารถกู้เงินในการประกอบอาชีพได้โดยไม่มีดอกเบี้ยจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในหลักเกณฑ์ปัจจุบันนี้ก็จะมีการเรียกว่าวงเงินนะครับให้กู้ก็จะมี40,000เริ่มต้นที่ 40,000 บาทนะครับ 60,000 บาทแล้วก็สูงสุดที่ 120,000 บาทแล้วก็เห็นว่าล่าสุดนี้ก็มีการแก้ไขปรับปรุงส่งเข้าครม.ไม่แน่ใจว่าส่งเข้าครม.แล้วหรือยังนะครับเรื่องของการขยายวงเงินสูงสุดจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการที่จัดให้กับคนพิการของเรานะครับแล้วก็เฉพาะสมาชิกที่เป็นคนตาบอดนะครับที่เป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีสวัสดิการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกเต็ม 2,000 ก็ได้นะครับไม่เกินครั้งละ 2,000 บาทเพียงท่านไปรักษาเป็นคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปซื้อยามีใบเสร็จมาท่านจ่ายเงินไปก่อนนะครับนำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกหรือว่าในกรณีที่คลอดบุตรนะครับก็ได้เช่นเดียวกันครั้งละ 5,000 บาทหรือว่าจะเป็นในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับญาติขอรับได้ 5,000 บาทในกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตก็สามารถขอเบิกได้ 3,000 บาทแล้วก็รวมไปถึงทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งเราก็จะเปิดให้ขอรับในทุกๆปีนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้แล้วก็นอกเหนือจากสวัสดิการนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นโครงการมีกิจกรรมดีๆให้ท่านได้มารับความรู้กันนะครับอย่างเช่นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้รอการทำสัญญาเงินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่นะครับมีของสมาคมเองก็มีอยู่2โครงการก็จะเป็นโครงการการทำเรียกว่าพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับสำหรับคนตาบอดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพทางหัตถกรรมนะครับอาชีพเสริมที่จะสามารถสร้างอาชีพให้กับคนตาบอดเราได้แล้วก็อีกหนึ่งโครงการจะเป็นโครงการการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวนะครับเป็นพายุอะไรพวกนี้นะครับคนตาบอดเราก็จำเป็นต้องมีความรู้ตรงนี้เพื่ออย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นไม่เป็นภาระของผู้คนรอบข้างนะครับทางสมาคมเราก็จึงจะจัดโครงการนี้ขึ้นส่วนวันเวลานะครับก็ต้องเดี๋ยวรอทางงบประมาณลงมาแล้วเราก็จะได้ประกาศให้ท่านได้เข้าร่วมกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่เป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็คือทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการออมเงินสำหรับคนตาบอดนะครับตรงนี้การให้ความรู้ก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะครับรอการทำสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สมาชิกท่านใดที่รับฟังอยู่ตรงนี้และสนใจนะครับอยากเข้าร่วมลงชื่อไว้ก่อนได้ครับถึงแม้ยังไม่ทราบวันก็ลงชื่อแสดงความสนใจไว้ก่อนได้เมื่อเราทราบวันที่จะจัดโครงการเรียบร้อยแล้วเราจะได้นำมันแจ้งให้กับท่านได้รับทราบแล้วก็ท่านใดที่ได้มีการลงชื่อแสดงความสนใจไว้เราจะได้โทรไปแจ้งท่านเป็นลำดับแรกนะครับสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ044-353-452 044-353-452 0816162399นะครับ0816162399หรือว่าช่องทางอื่นๆของเราก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้หรือว่าเป็น LINE Official ก็ NMAB Connect นะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้แล้วก็ทาง YouTube ก็มีครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารของเราได้ในทุกๆช่องทางหรือว่าก็ยังสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับ 9:00 นถึง 10:00 นออกอากาศ2คลื่นครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 15:00 นถึง 16:00 นครับสามารถรับฟังได้หลากหลายสถานีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่วงเวลาหรือไม่ก็ท่านที่อยู่อำเภออื่นนะครับก็ยังมีอีกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 นถึง 12:00 นก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ฟังจากสถานีใดนะครับผลการรับฟังเป็นอย่างไรแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์หลักของทางสมาคมครับเบอร์พื้นฐาน044-353-452 044-353-452 แล้วก็081-616-2399 ครับ081-616-2399รวมสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายอื่นของทางสมาคมได้เพิ่มเติมครับผ่านทางหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่รับฟังในอำเภอเมืองพบกันใหม่ได้อีกรอบ 15:00 นวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการแล้วจะสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เปิดโครงการเพื่อนรักต่างวัฒนธรรมต่างสถานศึกษาสร้างมิตรภาพเยาวชนต่างศาสนาสู่สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขนายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนรักต่างวัฒนธรรมต่างสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมิตรภาพระหว่างนักเรียนต่างศาสนาในจังหวัดสงขลาสร้างแกนนำเครือข่ายเยาวชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขณศูนย์90สมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาสำหรับโครงการเพื่อนรักต่างวัฒนธรรมต่างสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างศาสนาและต่างสถานศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของกันและกันผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างมิตรภาพอันจะนำไปสู่การยอมรับความแตกต่างการเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขสร้างความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพระหว่างนักเรียนต่างศาสนาและต่างสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการเผยแพร่ความคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างสำหรับจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าสร้างโอกาสให้เยาวชนต่างศาสนาและต่างสถานศึกษาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดอคติสร้างความไว้วางใจและปลูกฝังการเคารพในความแตกต่างอันเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างมิตรภาพเรียนรู้ซึ่งกันและกันและพัฒนาเป็นเครือข่ายเยาวชนที่พร้อมเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสังคมแห่งความเข้าใจความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเคารพในความหลากหลาย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนเดียว
9: น้องแมวจ๋ามาถ่ายรูปกันจะได้เก็บไว้ดูมาถ่ายกับพี่ก้อยนะอย่าเพิ่งลุกนะก้าวแต้มเดียวเองนั่งลง
10: อ้าวเรียบร้อยแล้วยังไม่เป็นไรหรอกก้อยแมวทุกตัวน่ะไม่ต้องทำท่าเหมือนกันก็ได้ระวังนะ1 2 3คลิป
9: ถ่ายรูปทั้งกลุ่มแล้วถ่ายเดียวบ้างนะถ่ายก้าวแต้มเสียก่อนดิ้นดีนะคงอยากไปวิ่งแล้วสิเอ้าถ่ายด้วยกันก็ได้ถ่ายกับพี่ก้อยนะเสร็จแล้วสีสวัสดิ์มานั่งนี่ถ่ายเดียวเลยเสร็จแล้ววิเชียรมาศมาถ่ายเดียวเลยนะเอาล่ะเสร็จแล้วไปวิ่งเล่นได้เมื่อครู่เนี้ยพี่ก้อยให้เราถ่ายรูปเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่ตัวเดียวทำไมพี่เขาไม่พูดว่าถ่ายเดียวล่ะ
11: คำว่าเดียวต้องใช้ตามหลังลักษณะนามเช่นนั่งคนเดียวเล่นคนเดียวของชิ้นเดียวส่วนเดียวเป็นคำขยายกริยาเช่นบินเดียวร้องเดียวถ่ายรูปเดียวหรือใช้กับคำกริยาก็ได้เช่นเดียวขิมเดียวเปียโนเดียวหมายถึงแต่ลำพังโดยไม่มีใครร่วมด้วยใช้ขยายคำกริยาเช่นก้าวแต้มอดถ่ายรูปเดียว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ไหม
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: AI แย่งแรมจน Apple เอาไม่อยู่ Mac และ iPad ขึ้นราคาทั่วโลกทำหุ้นดิ่งหนักสุดในรอบปีหุ้น Apple เผชิญแรงขายหนักหลังประกาศปรับขึ้นราคาสินค้า Mac และ iPad ทั่วโลกเป็นครั้งแรกจากต้นทุนชิปหน่วยความจำเมมโมรีและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่พุ่งสูงส่งผลให้ราคาหุ้นปิดตลาดร่วงกว่า 6% ถือเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2525ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนว่ายุคที่ Apple สามารถแบกรับต้นทุนแทนผู้บริโภคอาจสิ้นสุดลงแล้วทั่วโลกจับตาดูว่าการซื้อการขึ้นราคาครั้งนี้กำลังชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเมื่อกระแส AI บูมสร้างปรากฏการเรียกว่า Memory Panic หรือภาวะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทั่วโลกต้องแย่งชิงชิปหน่วยความจำจนราคาพุ่งอย่างรวดเร็วและเริ่มส่งผ่านภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคราคาหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น4เท่าในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ผลิตชิปหันกำลังการผลิตไปยัง High Bandwidth Memory ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI ของบริษัทอย่าง NVIDIA OpenAI Microsoft และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ส่งผลให้ชิปสำหรับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในผู้ที่รับผลประโยชน์มากที่สุดจากวิกฤตครั้งนี้คือผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเช่นไมคอนซึ่งเพิ่งประกาศรายได้เพิ่มขึ้น4เท่าและมีอัตรากำไรขั้นต้นพุ่งแตะ 84% แต่ในทางกลับกันผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มรับภาระต้นทุนไม่ไหวโดย Apple กลายเป็นบริษัทล่าสุดที่ประกาศขึ้นราคาอย่างเป็นทางการหลังจากผู้ผลิต PC เกมคอนโซลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายทยอยปรับราคาแล้วก่อนหน้านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น่ารักจังเลย
1: พี่แม่ได้แล้ว
0: มีอะไรหรอวิเชียรมาศอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ก็ก้าวแต้มนะสิของกระจัดกระจายหมดเลย
1: ขอโทษเดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้แล้วพวกเธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอ
0: ก็กำลังจัดสำรับธูปแพเทียนแพไปกราบนมัสการพระเจดีย์อยู่นะสิ
1: เป็นยังไงเหรอธูปแพเทียนแพน่ะ
2: ธูปแพก็คือธูปชนิดหนึ่งใช้ไม้ระกำทำเป็นแกนหุ้มด้วยผงธูปมีขนาดใหญ่และยาวหลายขนาดเรียงกัน4ดอกคล้ายกับแพจึงเรียกว่าธูปแพเทียนแพคือเทียนขี้ผึ้งแท้ไส้ทำด้วยได้ดิบฟอกฟั่นเป็นเล่มขนาดเล่มต่างๆกันจัดเรียงกัน4เล่มคล้ายกับแพจึงเรียกว่าเทียนแพ
1: แล้วที่เธอบอกว่าจัดสำรับธูปแพเทียนแพเนี่ยมันเป็นยังไงหรอ
0: ธูปแพเทียนแพคือการจัดธูปแพเทียนแพเข้าเป็นสำรับจ้ะโดยเอาธูปแพวางข้างล่างเทียนแพวางทับแพธูปธูปแพกับเทียนแพคุมเข้าเป็นสำรับอย่างนี้มัดให้ติดกันสองเปลาะรวมเรียกว่าธูปแพเทียนแพมีกระทงใบตองใส่ดอกไม้สดและกรวยใบตองคลุมปิดด้วยวางบนหลังแพเทียนครบเครื่องสักการะบูชาคือธูปเทียนดอกไม้ธูปแพเทียนแพใช้ในโอกาสสักการะปูชนียวัตถุโอกาสถวายตัวโอกาสกราบถวายบังคมลาโอกาสลาอุปสมบทเป็นต้น
1: อันนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะ
0: ค่อยยังชั่ววันนี้ก้าวแต้มทำตัวดีนะทำของรกแล้วก็รู้จักเก็บกลับคืน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์จัดกรุ๊ปทัวร์แห่กินทุเรียนราคาถูกในอำเภอเบตงช่วงสุดสัปดาห์บรรยากาศสุดคึกคักบรรยากาศการซื้อขายผลไม้บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างนำทุเรียนมูซานคิงพวงมณีหมอนทองและทุเรียนพื้นบ้านของเบตงพร้อมด้วยผลไม้ต่างๆอย่างมังคุดนำออกมาขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากเพื่อหาซื้อผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเบตงที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ชื่นชอบเป็นอย่างมากพ่อค้าขายทุเรียนรายหนึ่งกล่าวว่าทุเรียนปีนี้ราคาขายกิโลกรัมละ30บาทซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวมาแบบครอบครัวและแบบกรุ๊ปทัวร์โดยจะเดินทางเข้ามากินทุเรียนในตลาดสดและในสวนทุเรียนเป็นจำนวนมากทำให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเบตงได้อีกทางหนึ่งขณะที่ตลาดมาเลเซียกลับพบว่าราคาทุเรียนพันธุ์มูซันคิงกำลังร่วงลงอย่างมากเพราะเป็นฤดูกาลที่ผลผลิตทุเรียนจากรัฐเปละปีนังและยะโฮออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากทำให้ราคาถูกมากผิดปกติโดยราคาทุเรียนมูซันคิงในมาเลเซียปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัมหรือราว115ถึง120บาทต่อกิโลกรัมแต่บางพื้นที่ปรับลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ9ริงกิตหรือราว72บาทเท่านั้นขณะที่นางสาวนฤมลลุ่งทิพย์ไพบูลย์ซึ่งเปิดแผงขายทุเรียนหน้าบ้านกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกผลผลิตแทบทุกสายพันธุ์โดยที่สวนมีทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงหมอนทองโอชีซึ่งจะตัดจากสวนและนำมาขายหน้าบ้านโดยมีกรุ๊ปทัวร์จากประเทศมาเลเซียเดินทางมาเพื่อหากินทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในอำเภอเบตงโดยเฉพาะโดยราคาทุเรียนปีนี้มูซันคิงมีราคาเริ่มต้นที่40บาทจนไปถึงระดับเกรด AB กิโลกรัมละ 60-80 บาทส่วนสาเหตุที่มีราคาถูกเนื่องจากทุเรียนของมาเลเซียออกผลผลิตพร้อมกับทุเรียนในอำเภอเบตงเช่นกันทำให้ราคามีการแข่งขันกันสูงโดยในช่วงนี้ทางร้านได้นำทุเรียนมาขายสร้างรายได้อย่างต่ำวันละ 2,000 บาทโดยคาดว่าหากผลผลิตทุเรียนในมาเลเซียลดลงหรือหมดจะทำให้ทุเรียนเบตงมีราคาดีกว่านี้แน่นอน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บอร์ดกองทุนหมู่บ้านเคาะเพิ่มทุนไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งรอบแรก570กองทุนครอบคลุม16จังหวัดพร้อมเร่งรัดโครงการเพิ่มทุนระยะ3วงเงิน 3.4 พันล้านบาทให้กับกองทุนตกหล่นเฟส3นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั่วไปมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งรอบแรกให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นเข้ามาและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการจำนวน570กองทุนครอบคลุม16จังหวัดวงเงินเพิ่มทุนรวม38กว่าล้านบาทโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยสนับสนุนการลดภาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกพร้อมเพิ่มทุนหมุนเวียนแก่กองทุนเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและเสริมสร้างความแข็งเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสุขสมรวยยังกล่าวถึงการฟื้นฟูและเพิ่มทุนอีก1ล้านบาทเป็นล้านที่2รวมวงเงิน 3.4 พันล้านบาทให้กับกองทุนหมู่บ้านที่เป็นงานคงค้างมาตั้งแต่ปี2555โดยตนได้มอบนโยบายให้สทบเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยขั้นต้นได้รับทราบจากทางสทบว่ามีการระดมผู้บริหารส่วนกลางและสาขาเขตมาร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านโดยกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาผ่านการฟื้นฟูและมีความพร้อมในการดำเนินงานเราจะจัดสรรเงินเพิ่มทุน1ล้านบาทเติมลงไปให้ทั้งนี้ให้เร่งรัดให้สทบดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้ในปี2569นี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนเข้าตัง
10: ยาฮูโอ้โหต้นข้าวออกรวงสีเหลืองอร่ามไปทั่วเลยอากาศบริสุทธิ์สดชื่นจริงๆกลิ่นนี้มันนี่ก้าวแต้มเธอจะไปไหนหรอเราว่าก้าวแต้มคงได้กลิ่นของกินแง่แง
11: ่นั่นไงคิดแล้วว่าไม่ผิด
10: ว่าแต่คุณลุงเขากำลังทำอะไรอยู่หรอ
12: คุณลุงกำลังทำข้าวตังอยู่จ้า
10: ข้าวตังข้าวตังเขามีกรรมวิธีทำยังไงหรอง
11: านเนี้ยฉันขอเป็นคนอธิบายให้ฟังเองเริ่มแรกต้องใช้กระทะขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากระทะใบบัวเอาข้าวสารที่ซาวน้ำให้สะอาดแล้วเทลงในกระทะเกลี่ยข้าวให้หน้าเสมอกันเติมน้ำสะอาดลงให้ท่วมและสูงกว่าข้าวสักฝ่ามือจึงติดไฟเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มบานจึงตักน้ำหน้าข้าวออกจนงวดจากนั้นก็ปิดคลุมปากกระทะพร้อมราไฟปล่อยให้ข้าวค่อยๆระอุแห้งและสุกทั่วกันก็เปิดกระทะตักข้าวสุกออกใส่ภาชนะเมื่อตักข้าวสุกออกไปนั้นจะมีข้าวสุกเหลือติดรอบกระทะข้าวที่ติดกระทะเป็นปึกนี้เรียกว่าข้าวตัง คนหุงข้าวก็จะแซะข้าวตังออกเป็นแผ่นๆคนโบราณเอาข้าวตังไปย่างไฟให้กรอบๆทาด้วยน้ำตาลหม้อกินต่างขนมก็ได้หรือเอาไปทอดในน้ำมันให้พองและกรอบกินกับมะพร้าวขูดโรยน้ำตาลกับเกลือเล็กน้อยเรียกว่าข้าวตังหัวงอกหรือข้าวตังทอดกินแหนมกับเมี่ยงลาวบ้างกินกับเครื่องจิ้มอย่างหน้าตั้งเป็นของว่างและนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวตังหน้าพิเศษพิเศษอีกมากมายเช่นข้าวตังหมูหยองข้าวตังธัญพืชข้าวตังเนยสด
13: ใช่พิเศษถึงขั้นบรรจุหีบห่อส่งไปขายต่างประเทศกลายเป็นสินค้าส่งออกของเมืองไทยด้วย
14: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ผนึกกำลังเครือข่ายสารใจไทยสู่ใจใต้และสมาคมสถาบันศึกษาปน.5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายคนทำความดีสารต่อปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบต.เข้าร่วมกิจกรรมขยายเครือข่ายคนทำความดีภายใต้แนวคิดเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 มิถุนายน 2569ณสถาบันศึกษาปน.ตำบีฮูคอฟิลินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมขยายเครือข่ายคนทำความดีเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นการหนุนเสริมการทำกิจกรรมให้กับสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อขยายผลโครงการขยายเครือข่ายเยาวชนในการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมผ่านการดำเนินงานกิจกรรมอาสาซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ทางสมาคมได้เสนอแนวความคิดในการร่วมผนึกกำลังกันระหว่างเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ร่วมกับสถาบันศึกษาปน.สารใจไทยสู่การพัฒนาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยทั้งสองภาคส่วนล้วนเป็นผลผลิตของมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ที่มีจุดกำเนิดเดียวกันและยึดมั่นในปณิธานเดียวกันคือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจากแนวคิดดังกล่าวจึงได้มีการคัดเลือกสถาบันศึกษาปน.เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจำนวน5พื้นที่ใน5จังหวัดและสำหรับจังหวัดนราธิวาสครั้งนี้จัดขึ้นณสถาบันศึกษาปน.ตำบีฮูคอฟิลินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งนับเป็นพื้นที่ดำเนินการแห่งที่2ของโครงการภายในกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาหลากหลายอาทิการก่อสร้างโรงเรือเลี้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันศึกษาการทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยี้ยี้
10: อย่าเบียด
11: แหมทำไมต้องยี้ด้วยล่ะ
10: ก็เธอสกปรกนี่นะ
11: แหมเบียดนิดเบียดหน่อยไม่ได้เชียวนะรังเกียจฉันมากถึงกับร้องยี้เชียว
10: ก็เธอสกปรกเลอะเทอะไปทำอะไรมาทั้งดำทั้งเหม็น
12: อีสกปรก
11: อ้าวสีสวัสดิ์ทำไมร้องอีไม่ร้องยี้ล่ะ
12: อีกับยี้ก็เหมือนกันแหละ
11: เหมือนกันที่ไหนอ่ะยี้ยอยักษ์แต่อีอ้ออ่างนะ
10: ถึงจะออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคำว่ายี้ยอยักษ์ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีอ้ออ่างใช้ไม้ตรีย
12: ี้กับอีก็เป็นคำอุทานที่พูดออกมาเมื่อเวลาเรารังเกียจหรือไม่ชอบใจเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็พูดอุทานออกมาบางคนก็ร้องยี้บางคนก็ร้องอีคำว่ายี้ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีใช้ไม้ตรี
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: กรมอนามัยแนะผู้ปกครองและโรงเรียนเฝ้าระวังสกุชชี่แถมเข็มฉีดยาเด็กเล่นเสี่ยงบาดเจ็บและติดเชื้อแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าของเล่นสกุชชี่ที่มีเข็มฉีดยาไม่ใช่ของเล่นตามมาตรฐานทั่วไปแต่เป็นการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงที่มีความแหลมคมมาให้เด็กเล่นซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเข็มฉีดยามีความคมสูงหากเด็กเล่นพลาดพลั้งหรือหยอกล้อกันเสี่ยงทิ่มแทงผิวหนังหรืออวัยวะสำคัญเช่นดวงตาอาจสูญเสียการมองเห็นเข็มและกระบอกฉีดยาไม่มีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเมื่อนำมาเล่นซ้ำจะสะสมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหากถูกแทงอาจนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือบาดทะยักได้นอกจากนี้สกุชชี่หรือของเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีสารพลาสติกไซเซอร์กลุ่มพาเรตสูงเกินเกณฑ์และใช้สีที่ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนและพัฒนาการระยะยาวโดยเฉพาะเด็กอายุ 3-8 ปีเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงเพราะการให้เด็กเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงจะลดทอนความตระหนักรู้อันตรายทำให้เด็กเกิดความเข้าใจผิดว่าเข็มฉีดยาปลอดภัยและนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบที่รุนแรงทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการช่วยเหลือเด็กหากถูกเข็มหรืออุปกรณ์แหลมคมห้ามบีบเค้นหรือรีดควรรีบเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านและฟอกสบู่อย่างเบามือ 5-10 นาทีซับให้แห้งแล้วทายาฆ่าเชื้อเบตาดีนหากบาดแผลลึกเลือดไหลไม่หยุดอยู่ใกล้บริเวณสำคัญหรือมีอาการปวดบวมแดงมีหนองและมีไข้ขึ้นให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่าของเล่นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ต้องปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยมากที่สุดโดยยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนเลือกของเล่นให้ถูกวัยและร่วมแกะกล่องเฝ้าระวังพฤติกรรมของเล่นของลูกหลานอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคัมศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรอยู่ล่ะครับพี่
1: น้องต้นดูนี่สิไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าราชการผู้ใหญ่ท่านนี้จะลาออกจากราชการเร็วขนาดนี้ถอดเขี้ยวถอดเล็บไปเลย
0: ลาออกจากข้าราชการเขาเรียกว่าถอดเขี้ยวถอดเล็บไปเหรอครับ
1: เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะถอดเขี้ยวถอดเล็บเป็นสำนวนหมายความว่าละพยศละความเก่งกาจเลิกแสดงฤทธิ์เลิกแสดงอำนาจอีกต่อไปจ้ะสำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบคนที่มีพยศหรือมีอำนาจมีฤทธิ์เก่งกาจว่าเหมือนกับสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวแล้วก็เล็บที่สามารถทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายได้ถ้าเมื่อใดที่สัตว์ร้ายนั้นไม่มีเขี้ยวและเล็บแล้วก็ไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้อีกต่อไปคนที่เคยมีพยศมีอำนาจเมื่อละพยศหรือเลิกใช้อำนาจแล้วก็เปรียบได้กับสำนวนว่าถอดเขี้ยวเล็บนั่นเองจ้ะ
0: แสดงว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เขารับราชการอยู่จะต้องเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งแล้วก็มีอำนาจมากเลยนะครับแต่พอลาออกจากข้าราชการก็เลยทำให้หมดอำนาจไม่สามารถสั่งการใครได้อีกเหมือนกับการถอดเขี้ยวถอดเล็บใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วเพราะตอนที่เขารับราชการมักจะมีข่าวออกมาเสมอๆว่าชอบแสดงอำนาจกับลูกน้องอยู่เป็นประจำในที่สุดก็ถูกร้องเรียนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนสุดท้ายก็ต้องลาออกจากราชการแล้วก็ไม่กล้าแสดงอำนาจกับใครเลยล่ะ
0: พอไม่ได้แสดงอำนาจกับใครก็เหมือนกับการถอดเขี้ยวถอดเล็บใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วจ้ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับพบกันทุกวันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านหลากหลายสถานีนะครับที่รวมรับสัญญาณรายการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอนนแดงนะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองของเราก็จะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 MHz ที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะครับที่ห้องออกอากาศเรานะครับก็ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถอัปเดตนะครับกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวตอนกลางวันแดดร้อนตอนเย็นฝนตกนะครับหลายท่านอาจจะไม่สบายได้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเราพบกันทุกวันนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็สามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update วันนี้ก็หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับทุนการศึกษานะครับซึ่งเปิดให้ขอรับตรงนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุนะครับร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยก็เปิดรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าเรากำลังเปิดซองจดหมายซองหนึ่ง
0: อ่ะฮะ
1: แล้วข้างในเนี่ยมันคือเช็คเงินสดที่การันตีเลยว่าเราจะมีเงินจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยแน
0: ่ๆโหน่าตื่นเต้นนะคะ
1: ใช่ฮะแต่ความพีคคือพอพลิกดูด้านหลังเช็คกับไม่มีตัวหนังสือเล็กๆที่เป็นเงื่อนไขซ่อนอยู่เลย
0: หืมไม่มีเลยเหรอคะ
1: ไม่มีเลยครับไม่มีข้อผูกมัดว่าเรียนจบแล้วต้องไปทำงานใช้หนี้กี่ปีหรือบังคับว่าต้องทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนอะไรคือเป็นเงินสนับสนุนที่บอกแค่ว่าหน้าที่ของคุณคือตั้งใจเรียนให้จบแค่นั้นเลย
0: แบบนี้ฟังดูเหมือนเรื่องสมมุติเลยนะคะเนี่ย
1: เหมือนเรื่องแต่งใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นจริงครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่30มิถุนายน2569กับภารกิจพิเศษเลยฮะที่เราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดแบบไม่มีกั๊กกับประกาศทุนการศึกษา Isuzu เพื่อคนพิการประจำปี2569จากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและมูลนิธิกลุ่ม Isuzu ครับ
0: อือหือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากๆค่ะ
1: ใช่ครับโอเคเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่าทุนการศึกษาเรามักจะนึกถึงความยุ่งยากหรือว่าหนี้สินที่จะตามมาในอนาคตเน
0: า
1: ะ
0: อ่าฮะใช่ค่ะมักจะมีข้อตกลงยุบยับไปหมด
1: นั่นสิครับแต่ทำไมประกาศฉบับนี้ถึงถูกออกแบบมาให้ต่างออกไปล่ะครับ
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจมากในเอกสารที่เรากำลังดูกันอยู่นี้คือปรัชญาเบื้องหลังของการให้ค่ะ
1: ปรัชญาเบื้องหลังเลยฮะ
0: ใช่ค่ะคือถ้าเราดูจากข้อมูลมูลนิธิกลุ่ม Isuzu ร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมอบทุนนี้มาตั้งแต่ปี2542แล้วนะคะ
1: โหนานมากนะฮะ20กว่าปีแล้ว
0: ถูกต้องค่ะนี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทำ CSR หรือแคมเปญสั้นๆเพื่อเอาภาพลักษณ์แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเลยค่ะ
1: ชัดเจนเลยครับและสำหรับปี2569นี้มีการประกาศมอบทุนทั้งหมด20ทุนทุนละ 18,000 บาทรวมเป็นเม็ดเงินก็ 360,000 บาทครับซึ่งตัวเลขนี้มีความหมายมากกว่าแค่จำนวนเงินนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ 18,000 บาทต่อคนเอาจริงๆในยุคสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด4ปีการศึกษาแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ฮะฮะก็จริงค่ะ
1: แต่จุดที่สะดุดตาผมที่สุดในเอกสารเลยนะคือคำว่าเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน
0: ค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นไฮไลท
1: ์คำถามของผมก็คือในโลกที่ทุกอย่างมักจะมีข้อแลกเปลี่ยนทำไมองค์กรระดับนี้ถึงยอมจ่ายเงินก้อนนี้ออกไปเฉยๆโดยไม่หวังผลตอบแทนในเชิงสัญญาการทำงานหรือให้ใช้หนี้คืนเหรอครับมันดูแบบใจดีเกินไปหรือเปล่า
0: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะเราจะเข้าใจเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความใจดีแบบผิวเผินค่ะ
1: อ่าฮะแล้วมันคืออะไรครับ
0: มันคือการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่มองเห็นความจริงของสังคมค่ะ
1: ยังไงนะครับ
0: คือสำหรับคนพิการเนี่ยต้นทุนในการเข้าถึงการศึกษาไม่ได้มีแค่ค่าเทอมเหมือนนักศึกษาทั่วไปนะคะแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนแฝงหรืออุปสรรคทางโครงสร้างซ่อนอยู่ด้วยค่ะ
1: อ๋อต้นทุนแฝง
0: ใช่ค่ะลองนึกภาพนักศึกษาคนตาบอดที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการเรียนดูสิคะ
1: จริงด้วยฮะอุปกรณ์พวกนี้ราคาไม่ใช่น้อยๆเลย
0: หรือนักศึกษาที่นั่งวีลแชร์ที่บางทีอาจจะต้องจ่ายค่าเดินทางแพงกว่าปกติเพราะระบบขนส่งสาธารณะบ้านเรายังไม่เอื้ออำนวยต้นทุนเหล่านี้นี่แหละค่ะที่เป็นกำแพงที่มองไม่เห็น
1: อ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับคือเงิน 18,000 บาทเนี่ยไม่ใช่แค่เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจแต่มันคือตั๋วผ่านทางที่เข้ามาช่วยอุดรอยรั่วของต้นทุนแฝงเหล่านั้น
0: ใช่เลยค่ะการที่เขาระบุชัดเจนว่าเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขผูกพันมันคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยเป็นการสื่อสารกับนักศึกษาว่าไม่ต้องแบกความเครียดเรื่องหนี้สินในอนาคตไว้บนบ่าไว้ตั้งแต่วันนี้นะเพราะความเครียดพวกนั้นล่ะค่ะคือตัวขัดขวางศักยภาพในการเรียน
1: จริงที่สุดครับความกังวลเรื่องเงินนี่ทำเอาเรียนไม่รู้เรื่องได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะวัตถุประสงค์หลักที่เขาระบุไว้เลยก็คือเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดนี่คือการคืนอำนาจและอิสระทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: ตรงนี้น่าสนใจมากงั้นเราลองมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าแล้วการจะก้าวเข้ามาคว้าอิสระทางการศึกษานี้ได้เนี่ย ต้องมีรหัสผ่านหรือว่าคุณสมบัติอะไรบ้าง
0: ได้เลยค่ะในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะ
1: ครับผมเอกสารบอกว่าเป็นคนพิการทุกประเภทที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือก็คือปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ
0: อ่าฮะต้องเป็นสถาบันของรัฐนะคะ
1: ใช่ครับแต่มีข้อแม้คือต้องศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไป
0: ตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัย
1: นั่นสิครับทำไมถึงต้องเป็นปี2ล่ะฮะเด็กปี1เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอครับ
0: ไม่ใช่ว่าเด็กปี1ไม่ต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่กลไกการให้ทุนในลักษณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมเพื่อความโปร่งใสค่ะ
1: ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมก็คือผลการเรียนใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเกรดเฉลี่ยสะสมหรือที่เรียกกันว่า GPX ในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองนักศึกษาปี1ที่เพิ่งก้าวเข้ามายังไม่มีผลการเรียนตรงนี้ที่เสถียรพอให้คณะกรรมการประเมินได้ค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
0: การเริ่มที่ชั้นปีที่2จึงเป็นจุดที่สมดุลที่สุดในการใช้ข้อมูลทางวิชาการมาประกอบการตัดสินใจควบคู่ไปกับการกำหนดกรอบว่าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐก็เพื่อโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนตามงบประมาณที่มีนั่นเองค่ะ
1: มีเหตุผลมากฮะแต่พอพูดถึงเรื่องผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมเนี่ยผมแอบขมวดคิ้วนิดนึงตอนอ่านเอกสารหน้านี้ครับ
0: ขมวดคิ้วเรื่องอะไรคะ
1: คือเขามีการแบ่งเส้นเกณฑ์คะแนนออกเป็น2สายอย่างชัดเจนเลยนะครับเอกสารระบุว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์คุณต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 แต่ถ้าคุณเรียนสายสังคมศาสตร์คุณต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
0: อ่าฮะตัวเลขต่างกันชัดเจนเลย
1: ใช่ฮะทำไมถึงมีเส้นแบ่งที่ต่างกันแบบนี้ครับคือมองผิวเผินมันเหมือนแบบเป็นการลงโทษเด็กสายสังคมหรือมองว่าเด็กสายวิทย์เก่งกว่าหรือเปล่าทำไมไม่ตั้งไว้ที่ 2.50 เท่ากันให้จบๆไปเลยล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและเป็นจุดที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะมาก
1: ครับมันมีเบื้องหลังยังไงฮะ
0: คือถ้าเรามองแค่ตัวเลข 2.25 กับ 2.50 มันอาจจะดูเหมือนไม่เท่าเทียมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคณะกรรมการต่อคำว่าระบบนิเวศทางวิชาการค่ะ
1: ระบบนิเวศทางวิชาการ
0: ใช่ค่ะเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าธรรมชาติของการเรียนและการประเมินผลในแต่ละสายวิชานั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
1: ต่างกันขนาดที่ต้องใช้เกณฑ์คนละตัวเลยเหรอครับ
0: ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะการเรียนในสายวิทยาศาสตร์มักจะผูกติดกับการทดลองในห้องปฏิบัติการสมการทางคณิตศาสตร์ที่ตายตัวหรือว่าระบบการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยหรือเคิร์ฟที่ค่อนข้างกดดันมาก
1: อ๋อพวกวิชาคำนวณหรือแลบที่คะแนนมันเป๊ะๆผิดคือผิดใช่ไหมฮะ
0: ใช่เลยค่ะบางวิชาเนี่ยการจะได้เกรด A เนี่ยคือต้องทำข้อสอบให้สมบูรณ์แบบเกือบ 100% เลยนะคะในขณะที่สายสังคมศาสตร์ธรรมชาติของวิชาจะเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพการค้นคว้าเขียนความเรียงหรือการอภิปราย
1: ซึ่งมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวแบบ 1+1 เป็น 2
0: ถูกต้องค่ะรูปแบบการให้คะแนนของสายสังคมจึงมักจะมีพื้นที่ความยืดหยุ่นทางความคิดมากกว่าดังนั้นการต้องเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 2.25 สำหรับสายวิทย์และ 2.50 สำหรับสายสังคมจึงไม่ใช่ความลำเอียงเลยค่ะแต่มันคือความยุติธรรมที่ปรับให้สอดคล้องกับบริบทต่างหากเป็นมาตรฐานที่เข้าใจโลกความจริงของรั้วมหาวิทยาลัยเลยนะคะ
1: โอ้โหพอฟังพี่อธิบายแบบนี้แล้วเคลียร์เลยครับมันคือความแตกต่างระหว่างคำว่าความเท่าเทียมกับความยุติธรรมนี่เอง
0: ใช่เลยค่ะ
1: การจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกันไปวัดของที่มีรูปทรงต่างกันมันก็คงจะไม่แฟร์ตั้งแต่แรกเนาะและนอกเหนือจากเรื่องเกรดแล้วเกณฑ์ยังระบุอีก2ข้อนะครับ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: คือต้องมีความประพฤติดีและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาซึ่งเขาบอกว่าการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยจะ

0: ย่อมเข้าใจบริบทความประพฤติและความจำเป็นทางทุนทรัพย์ได้แม่นยำกว่าการพิจารณาแค่ผ่านแผ่นกระดาษแน่นอนค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจเรื่องคุณสมบัติแล้วสมมุติว่าผมเป็นนักศึกษาฟังอยู่แล้วพบว่าเฮ้ยตัวเองผ่านเกณฑ์เป๊ะเลยเกรดถึงขาดแคลนจริง
0: อ่ะฮะเตรียมตัวสมัครเลย
1: ใช่ฮะแต่ถ้าผมชะล่าใจทุกอย่างอาจจะพังได้เลยนะครับเพราะเงื่อนเวลาของทุนนี้สำคัญมาก
0: เรื่องเวลานี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
1: ขอย้ำนะครับผู้ฟังว่าวันนี้ที่เรากำลังเจาะลึกกันคือวันอังคารที่30มิถุนายน2569และในประกาศระบุว่าปิดรับสมัครวันที่31กรกฎาคม2569
0: โอ้โห
1: นี่มันคือเวลาแค่1เดือนท่วนเองนะครับทำไมเวลาในการเตรียมตัวถึงกระชั้นชิดขนาดนี้ล่ะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือกรอบเวลา1เดือนนี้มันถูกออกแบบมาด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือนักศึกษาให้ทันเวลาค่ะ
1: ทันเวลายังไงฮะ
0: ลองดูไทม์ไลน์หลังจากปิดรับสมัครนะคะวันที่31กรกฎาคมปิดรับสมัครหลังจากนั้นจะประกาศผลภายในวันที่14สิงหาคม2569ที่สภาคนพิการและที่สำคัญเลยนะคะมูลนิธิจะดำเนินการมอบทุนภายใน1เดือนหลังประกาศผลค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้มีความหมายยังไงอ๋อผมนึกออกละถ้าเราลองกางปฏิทินดูปิดรับสมัครสิ้นเดือน7ประกาศผลกลางเดือน8ได้เงินภายในเดือน9
0: อ่ะฮะ
1: นี่มันคือช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเปิดเทอมหรือช่วงที่นักศึกษากำลังหน้าสิวหน้าขวานต้องหาเงินจ่ายค่าหนังสือค่าหอพักพอดีเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะถูกต้องที่สุดถ้ากระบวนการคัดเลือกกินเวลายืดเยอะไป 3-4 เดือนกว่าเงินจะออกนักศึกษาอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเพื่อมาหมุนจ่ายค่าเทอมไปก่อนแล้ว
1: จริงด้วยครับ
0: การบีบเวลาให้กระชับในฝั่งของการรับสมัครจึงเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดในฝั่งของการรับเงินทุนของนักศึกษานั่นเองค่ะ
1: เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงต้องเร็วทีนี้เมื่อเวลามีจำกัดแค่เดือนเดียวการเตรียมเอกสารจึงพลาดไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมขอเปรียบเทียบการเตรียมเอกสาร6อย่างนี้ว่ามันไม่ใช่แค่การมานั่งติ๊กถูกตามเช็คลิสต์แต่มันคือการสร้างสะพานเชื่อมความไว้วางใจระหว่างตัวเรากับมูลนิธิครับ
0: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะเรามาไล่ดูกันไหมคะว่าสะพานนี้มีโครงสร้างอะไรบ้าง
1: ดีเลยครับเอกสารทุกชิ้นมีกลไกที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงต้องขอนะครับโครงสร้างแรกของสะพานนี้คือรายการที่1ฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนพร้อมรูปถ่าย1นิ้ว1ใบ
0: อันนี้ต้องไปเอาจากไหนคะ
1: สามารถดาวน์โหลดได้จากเพจของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเลยครับนี่คือการแนะนำตัวเบื้องต้นให้เขารู้จักเรา
0: อ่าฮะ
1: ส่วนรายการที่2และ3ต้องมาคู่กันครับคือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
0: ตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องใช้บัตรตั้ง2ใบใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ได้หรอ
1: นั่นสิครับผมก็แอบคิดเหมือนกัน
0: คำตอบก็คือบัตรประชาชนเป็นการยืนยันตัวตนทางกฎหมายทั่วไปค่ะแต่บัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยคือเอกสารทางราชการที่ยืนยันว่าเราคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการนี
1: ้โอ้เป็นการกรองคนนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเป็นการป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ด้วยค่ะ
1: ชัดเจนครับต่อมาคือโครงสร้างรับน้ำหนักที่สำคัญที่สุดรายการที่4คือสำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือทรานสคริปต์ภาคการศึกษาล่าสุดนั่นเอง
0: อันนี้สำคัญมากเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเกรด 2.25 หรือ 2.50 ที่เราคุยกันไปเมื่อครู่นี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับขาดไม่ได้เด็ดขาดและสำหรับรายการที่5ผมว่านี่คือเอกสารที่สะท้อนยุคสมัยมากเลยฮะนั่นคือหนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา
0: อ่ะฮะแบบฟอร์ม PDPA ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเอกสารตัวนี้ไม่ได้ทำมาให้ดูเยอะหรือดูซับซ้อนเฉยๆนะครับแต่ในยุคที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA มีความเข้มงวดการที่มูลนิธิและสภาจะนำข้อมูลผลการเรียนหรือสถานะความพิการของเราไปประมวลผลเพื่ออนุมัติเงินหลักแสนบาทเนี่ย เขาจำเป็นต้องได้รับความยินยอมทางกฎหมายจากเราอย่างถูกต้องเสียก่อนครับนี่คือมาตรฐานความโปร่งใสในยุคนี้เลย
0: ใช่ค่ะเป็นการเสื่อมความโปร่งใสและปกป้องสิทธิ์ให้กับทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
1: และสุดท้ายรายการที่6ครับคือเกียรติบัตรหรือผลงานอื่นๆวงเล็บว่าถ้ามี
0: อันนี้ก็เหมือนออปชั่นเสริมนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนการประดับตกแต่งสะพานของเราให้ดูโดดเด่นขึ้นให้คณะกรรมการเห็นว่านอกจากการเรียนแล้วเรายังมีส่วนร่วมกับสังคมหรือมีความมุ่งมั่นในด้านอื่นๆด้วย
0: เป็นการโชว์ศักยภาพด้านอื่นนอกจากตัวเลขเกรดนะคะ
1: ใช่ครับเอาล่ะตอนนี้เราสร้างสะพานเอกสารครบทั้ง6อย่างแล้วคำถามต่อไปคือเราจะทอดสะพานนี้หรือส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ไหน ในประกาศระบุช่องทางการ

0: นำส่งไว้2ทางหลักๆครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางแรกซึ่งน่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และรวดเร็วที่สุดคือการส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลค่ะ
0: อีเมลอะไรครับ
1: ส่งไปที่ disabilitiesth@gmail.com ค่ะ disabilitiesth@gmail.com สะกดตรงตัวตามชื่อเลยนะคะ
0: สะดวกรวดเร็วดีฮะแต่ว่าในยุค2026แบบนี้เนี่ยทำไมเขายังต้องมีช่องทางที่2คือการส่งไปรษณีย์ปกติหรือให้เดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองอีกครับมันดูยุ่งยากทำไมไม่ทำเป็นระบบออนไลน์ 100% ไปเลยล่ะครับ
1: ต้องไม่ลืมนะคะว่าความพร้อมทางดิจิทัลของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันโดยเฉพาะคนพิการที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการไม่มีเครื่องสแกนเอกสารหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ควรเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาถูกตัดโอกาสในชีวิตค่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยครับผมลืมคิดมุมนี้ไปเลย
2: รับเอกสารแบบแอนาล็อกที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเลขที่255ห้อง6ถึง8ชั้น3อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรืออาคาร APCD ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ10400จึงเป็นช่องทางสำรองที่สำคัญมากค่ะ
0: อ่าฮะแล้วไปยื่นด้วยตัวเองได้วันไหนบ้างครับ
2: สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เลยค่ะ
0: พอพี่พูดถึงเรื่องการลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญเลยที่รายการของเราต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนโทรโข่งกระจายเสียง
2: ใช่เลยค่ะ
0: เพราะต่อให้มีทุนการศึกษาที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าข้อมูลข่าวสารมันไปไม่ถึงคนที่ต้องการเนี่ยโอกาสเหล่านั้นมันก็สูญเปล่านะครับ
2: ถูกต้องที่สุดค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังที่กำลังรับฟังข้อมูลนี้อยู่ท่านไม่ได้กำลังฟังอยู่คนเดียวนะฮะแต่เรากำลังเชื่อมโยงกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 104.50 MHz
2: อือหือ
0: และเรายังส่งสัญญาณกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมทั้ง32อำเภอเลยครับ
2: การมีเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นที่เข้มแข็งแบบนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายกำแพงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับผม
2: เพราะมันหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน 18,000 บาทนี้สามารถเดินทางข้ามผ่านเมืองใหญ่ลงลึกไปถึงระดับหมู่บ้านและตำบลทำให้คนตาบอดคนพิการประเภทอื่นๆหรือผู้ดูแลในทุกอำเภอของนครราชสีมาได้รับรู้ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่ข้อมูลล้นหลามค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับซึ่งพอดแคสต์การเจาะลึกของเราในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMAB Update ในรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศให้ได้รับฟังกันทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับ
2: ค่ะ
0: โดยเบื้องหลังการผลิตรายการคุณภาพแบบนี้คือความตั้งใจของคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ต้องขอชื่นชมทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยค่ะ
3: ใช่ฮะซึ่งถ้าใครที่ฟังขั้นตอนการเตรียมเอกสารหรือเงื่อนไขเกรดเฉลี่ยเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกว่ามันซับซ้อนจังหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตรวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆของคนพิการอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับ
2: อ่าฮะโทรมาถามได้เลยใช่ไหมคะ
3: โทรมาได้เลยครับสามารถยกหูโทรศัพท์สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ 044-353-452 หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์มือถือคือ081-616-2399ครับผม
2: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะ
3: ทางสมาคมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเสมอครับผม
2: ฟังแล้วอบอุ่นใจมากค่ะนี่แหละค่ะคือภาพรวมที่สมบูรณ์ตั้งแต่มูลนิธิผู้ให้ทุนสภาคนพิการผู้คัดกรองมาจนถึงเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นและสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่เป็นสะพานเชื่อมข้อมูลค่ะ
3: อ่าฮะ
2: ทุกฟันเฟืองทำงานสอดประสานกันเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสนี้จะไปถึงมือผู้ที่สมควรได้รับจริงๆค่ะ
3: ใช่ครับเป็นระบบที่เข้มแข็งมาก
2: ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราแกะรอยกันมาเนี่ยดิฉันอยากชวนให้ลองคิดไกลออกไปอีกนิดค่ะ
3: คิดเรื่องอะไรฮะ
2: คือถ้ามูลนิธิและเครือข่ายเอกชนสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าใจและอุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำได้ลึกซึ้งขนาดนี้ลองจินตนาการดูสิคะว่าในอนาคตสังคมไทยจะสามารถสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ระดับชาติแบบไหนได้อีก
3: นั่นสิครับ
2: ระบบที่จะทำให้คนพิการสามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องมีอุปสรรคทางกายภาพมาเป็นตัวถ่วงอีกต่อไปค่ะ
0: สู่การสร้างระบบนิเวศที่รองรับความหลากหลายได้อย่างยั่งยืนได้ยังไง
4: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปในทุกมิติของทุน Isuzu ปี2569ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วจริงๆนะครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกุญแจเปิดประตูบานใหม่ให้กับหลายๆคนนะครับ
1: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ส่ง

15:45 ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับบรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะครับฟังเพลงเพราะๆหยิบมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับกับช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของทุกๆสถานีที่รับสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมโซรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆสถานีทุกๆช่องทางที่รับสัญญาณเรานะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวรอระบบพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายหน้าไมค์ให้โทรมาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงระบบนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะได้เปิดให้ครับท่านได้โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ได้มีการขอรับสวัสดิการมาในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับมาถึงช่วงประมาณไม่เกินเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลามีการเบิกจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณในแต่ละเดือนไปแล้วในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็เจ้าที่จะมีการเบิกจ่ายตามรอบของบัญชีในช่วงปลายเดือนวันสุดท้ายอย่างนี้นะครับท่านใดที่ได้มีการขอรับสวัสดิการไปก็เดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะครับในช่วงน่าจะไม่เกิน5 โมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้นำรายชื่อนะครับมาประกาศให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการขอรับสวัสดิการและได้มีการอนุมัติสวัสดิการใดๆไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนมิถุนายน2569ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวรอประกาศน่าจะออกในช่วงหลังจบรายการตรงนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังอยู่นะครับก็สวัสดิการของสมาคมของเราก็มีหลากหลายนะครับจะทวนให้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับที่สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะครับสำหรับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถขอรับได้ใน1รอบปีงบประมาณนะครับจะขอรับได้ไม่เกิน 2,000 บาทท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับจะเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกเต็ม 2,000 ครั้งเดียวก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านไปรักษาที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับไปซื้อยาไปตรวจอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถนำใบเสร็จที่ท่านได้มีการจ่ายจริงนะครับนำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกสวัสดิการกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับใน1ปีใน1รอบปีสวัสดิการก็จะไม่เกิน 2,000 บาทโดยรอบปีสวัสดิการเราจะนับตั้งแต่วันที่1เมษายนของปีปัจจุบันไปจนถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปอย่างเช่นรอบปีสวัสดิการของสมาคมปี2569ก็จะนับตั้งแต่1เมษายน2569ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2570นะครับโดยหลักเกณฑ์ในการสามารถขอรับได้ก็มีเพียงข้อเดียวหลักๆนะครับหลักๆมีอยู่ข้อเดียวก็คือท่านต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับถึงจะสามารถขอรับสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเองหรือว่าจะเป็นค่าคลอดบุตรนะครับครั้งละ 5,000 บาทแล้วก็
ในกรณีที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ได้ 3,000 บาทนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของการขอรับสวัสดิการด้านของทุนการศึกษาในกรณีที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็จะต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกในปีก่อนหน้าก่อนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับตรงนี้นะครับส่วนในกรณีที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตนะครับแล้วก็ญาติสามารถเบิกได้ 5,000 บาทตรงนี้ถ้าหากสมาชิกไม่ได้เข้าประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดก็ไม่เป็นไรแต่ขอเพียงแค่บัตรสมาชิกยังคงสถานะอยู่ยังไม่หมดอายุนะครับก็จะสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้ก็ฝากตัวสมาชิกเองแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับช่วยตรวจดูให้สักนิดนึงนะครับว่าบัตรสมาชิกของทางไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับเป็นบัตรสีน่าจะสีฟ้านะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็บัตรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีบัตรใดหมดอายุหรือใกล้หมดอายุบ้างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามวิธีการต่อบัตรได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์หลังบัตรได้เลยนะครับสำหรับการต่อบัตรสมาชิกก็ใช้เอกสารเหมือนตอนสมัครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย1นิ้วนะครับ1รูปนะครับรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ1ฉบับนะครับแล้วก็พร้อมบัตรสมาชิกใบเดิมนะครับที่กำลังจะหมดอายุหรือว่าหมดอายุนะครับนำมาให้การให้สมาคมเราด้วยนะครับพร้อมเงินค่าต่อบัตรเพียง80บาทเท่านั้นนะครับการต่อบัตร1ครั้งมีอายุ4ปีก็ถ้าเกิดคิดเป็นปีก็เป็นปีละ20บาทนะครับแต่เราสามารถเบิกสวัสดิการได้ถ้าเกิดคิดเฉพาะค่ารักษาพยาบาลก็ปีละ 2,000 สมมุติเปิดเต็มก็8,000 นะครับตรงนี้ก็สามารถขอรับได้เพียงแค่บัตรสมาชิกของท่านไม่หมดอายุแล้วก็เข้าร่วมประชุมใหญ่นะครับสามัญสมาชิกของเราแล้วเราก็ยังมีสวัสดิการด้านอื่นๆให้อีกนะครับเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นด้านของโครงการกิจกรรมนะครับซึ่งเราก็จัดให้กับสมาชิกได้เข้าร่วมกันบ่อยครั้งนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาร่วมนะครับทั้งฝั่งพี่น้องทางประทายเองนะครับก็น่าจะมาหลายรอบแล้วอย่างเช่นพวกประชุมใหญ่ก็เคยมานะครับก็หลายท่านได้รับของรางวัลจากการมาประชุมใหญ่ด้วยนะครับเป็นของรางวัลพิเศษก็เชิญชวนให้มากันเยอะๆนะครับนอกจากประชุมใหญ่ก็มีโครงการมีกิจกรรม อย่างเช่นช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีพี่น้องจากประทายนะครับมาร่วมโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานกันหลายท่านเลยอาจจะเรียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ขอให้เป็นการเปิดใจนะครับแล้วก็มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับมาลองนอนโรงแรมดูนะครับว่าในโรงแรมในเมืองมันเป็นยังไงนะครับบางท่านยังไม่เคยนะครับก็ถือว่ามาเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะครับโดยการนำของท่านนักพัฒน์ในพื้นที่นะครับที่นำมาหลายๆท่านก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในการดูแลพี่น้องคนตาบอดเรานะครับของอบต.ไม่ว่าจะเป็นวังไม้แดงเป็นนางรำนะครับเป็นเมืองโดนหรือว่าอีกหลายๆอบต.ที่ดูแลคนตาบอดดูแลสมาชิกของเราอยู่ก็ต้องขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่นะครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สนับสนุนได้นะครับหลายๆโครงการหลายๆกิจกรรมของเราอาจจะได้รับสนับสนุนงบประมาณมาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้รับสนับสนุนมาทั้งหมดบางส่วนแล้วก็ต้องมีการเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการกิจกรรมเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเงินจำนวนนี้เราก็ได้รับมาจากการบริจาคจากทุกท่านจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมไม่ว่าจะเป็นด้านของค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดมาพัฒนาตรงนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทก็ท่านใดที่จะพอมีแต่สตุ้งสตังแบ่งปันนะครับก็สามารถร่วมบริจาคให้กับสมาคมได้คนละ5บาท10บาทตาม
กำลังศรัทธาที่มีนะครับร่วมบริจาค กันได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050หรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์เองผ่านทาง Facebook นะครับผ่านทาง YouTube ผ่านทาง TikTokเยอะมากมายเลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ครับช่วงนี้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วในบ่ายวันนี้แล้วนะครับต้องขออภัยติดปกติเคยจัดแต่ช่วงเช้านะครับเพิ่งมาจัดช่วงบ่ายและเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับ15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนเที่ยวงานเวลคัมทูไชน่าทาวน์สัมผัสกลิ่นอายไชน่าทาวน์วิถีจีนสู่ชุมชน 3-4 กรกฎาคมนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน Welcome to Chinatown สัมผัสกลิ่นอายไชน่าทาววิถีจีนสู่ชุมชนระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ณสวนหย่อมสุภสารรังสรรค์ข้างมูลนิธิท่งเซียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนใจกลางเมืองหาดใหญ่โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้งงานภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนจุดถ่ายภาพในบรรยากาศไชน่าทาวน์รวมถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้าและอาหารจีนหลากหลายเมนูจากผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปและร่วมสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง2วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ณสวนหย่อมสุภสารรังสรรค์ข้างมูลนิธิท่งเซียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เสพสื่ออย่างไรให้เท่า
9: ตอนโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
10: เดี๋ยวเลยเวลาเยี่ยมไข้คนป่วยพัสดุเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมาดู
11: ฉันสั่งของเอาไว้สำหรับไปเยี่ยมคนไข้นี่ไง
10: คุณเช็คจนมั่นใจแล้วเหรอผมว่ายาบำรุงสุขภาพขวดนี้มันบอกสรรพคุณมากเกินไปหน่อยนะ
11: มั่นใจสิก็เขาโฆษณากันอยู่คมๆคุณไปอยู่ไหนมาถ้าไม่ดีจริงอ่ะใครเขาจะให้โฆษณา
9: ชายสวมสูทโทรเข้ามา
12: อาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนี่นะครับมีทั้งข้อควรรู้และควรระวังอาหารก็ต้องไม่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก็ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลเครื่องสำอางก็เช่นกันครับต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายหรือทำให้ผิวขาวได้ภายในพริบตาอะไรทำนองนี้นี่แหละครับ
11: เข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้ถ้าเห็นโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องรู้เท่าทันและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ
9: หญิงบอกชายสมสูตรที่ให้ข้อมูล
12: กสทช.

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกทลายเหมืองบิตคอยกลางเมืองลำปางเพื่อนบ้านเพิ่งรู้ความจริงทำไมกลางคืนมีแต่เสียงพัดลมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน5นำหมายสารจังหวัดลำปางเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นภายในหมู่บ้านจิตอารีวิว2ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังพบความผิดปกติในการใช้กระแสไฟฟ้าจากการตรวจค้นพบว่าบริเวณชั้น3ของอาคารถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตอลหรือบิตคอยน์จำนวน15เครื่องโดยภายในห้องมีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟและสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องรวมถึงมีระบบระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณผนังเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยอาคารติดกันกล่าวว่าช่วงกลางคืนมักได้ยินเสียงพัดลมดังตลอดเวลาจนรู้สึกผิดสังเกตและสงสัยว่าภายในอาคารมีการเปิดพัดลมทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนกระทั่งวันหนึ่งทราบว่าเป็นสถานที่ตั้งขุดบิตคอยน์และมีการลักลอบใช้ไฟฟ้านอกจากนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังพบมีบุคคล3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนขับรถกระบะตอนเดียวเข้ามาตรวจดูอาคารดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายของรัฐได้เนื่องจากผู้กระทำความผิดได้สั่งปิดระบบไฟฟ้าก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทำให้ไม่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าและคำนวณปริมาณการใช้ไฟที่แท้จริงได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแลอาคารบ้านเช่าหรืออาคารพาณิชย์ในพื้นที่หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันผู้บริโภคกำลังตื่นตัวกับกระแสการรักสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มพบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและผลิตจากธรรมชาติในอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จะออกมาใหม่จะมุ่งไปยังการนำส่วนผสมจากพืชพันธุ์ธรรมชาติองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้วางเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในทุกปีเพื่อเพิ่มสัดส่วนธุรกิจตลาดนมพร้อมดื่มดั้งเดิมกับตลาดโมเดิร์นเทรดเป็น50-50ภายในปี2564พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2ชนิดผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada คือโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมัน UST กลิ่นเสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิลดีขนาด200มิลลิลิตรให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ราคากล่องละ16บาทจัดวางอยู่ในหมวดอาหารว่างเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ปราศจากไขมันโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มทำงานทั้งหญิงและชายที่ต้องการดูแลตัวเองรักษารูปร่างมองหาประโยชน์จากโยเกิร์ตพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพชอบการดื่มนมแต่อยากควบคุมน้ำหนักส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มลูกค้าใหม่ทุกเพศทุกวัยที่มาจากแบรนด์อื่นๆรวมทั้งลูกค้าที่มาจากนมทางเลือกโดยลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ Shopee และ Lazada พร้อมกันนี้มีวางจำหน่ายที่สวนนมไทยเดนมาร์กและร้านมิ้วแลนด์ทุกสาขาสนับสนุนโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11: ์การประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
12: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
13: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
14: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
15: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
18: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
19: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
20: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
11: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กินผักค่ะเมื่อเราไม่กินผักนะคะเราจะเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำค่ะและจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมาค่ะจะทำให้เราท้องผูกค่ะกากใยอาหารในผักจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายหากไม่กินผักจะขับถ่ายยากขึ้นอุจจาระแข็งท้องผูกและอาจจะนำไปสู่โรคริดสีดวงได้ค่ะและการไม่กินผักนะคะเสี่ยงให้เราเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะหากเราไม่กินผักอาจจะทำให้เรากินเนื้อสัตว์มากเกินไปจนร่างกายเสียสมดุลเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะและการไม่กินผักเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเมื่อไม่มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยดักจับหรือว่าย่อยไขมันค่ะนั่นจะทำให้ไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะและสุดท้ายถ้าเราไม่กินผักเราจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะหากกินแต่อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นจะทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เร็วค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีระบบเผาผลาญทำงานได้ไม่ดีนั่นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะต้องหันมากินผักกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักเราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายเราก็จะไม่ท้องผูกและไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นค่ะเราทุกคนต้องหันมาทานผักกันนะคะผักมีหลายชนิดมีให้เราเลือกมากมายค่ะมีรสชาติอร่อยๆและมีวิธีการในการปรุงให้อร่อยมากมายหลายวิธีเลยค่ะปรับพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของเราเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ คิดสาระดี

0: ่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะหลายคนนะคะคงได้ยินกันนะถึงข่าวเรื่องของโควิด-19 สายพันธุ์ที่มาบอกว่าเป็นสายพันธุ์หลักตอนนี้เนี่ยนะคะมีอาการรุนแรงหรือเปล่าเอ๊ยยังไงเนี่ยนะคะเอามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 นะคะและการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควี2อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะการเฝ้าระวังเหตุการณ์และการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็มีการพบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 เนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หลักนะคะในการแพร่ระบาดในประเทศตอนนี้นะคะยังไม่มีการพบหลักฐานนะคะว่ามีการก่อความรุนแรงของโรคไปแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ค่ะเอามาดูข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยโควิดนะคะจำนวน 4,156 รายเสียชีวิต1รายค่ะกลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดก็คือ 30-39 ปีรองลงมานะคะ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม 20-29 ปีตามลำดับค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะคะแต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังค่ะสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะตั้งแต่ช่วงปี2568ค่ะ1มกราคม2568จนถึง23เมษายน2569พบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบในประเทศไทยค่ะคิดเป็นร้อยละ 50.95 รองลงมาค่ะจะเป็น JN1 นะคะร้อยละ 24.97 และสายพันธุ์ XEC ค่ะร้อยละ 9.14โดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 เนี่ยนะคะมีการตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะพบว่ามีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยให้ความสามารถในการแพร่กระจายแล้วก็หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไปค่ะคือมีอาการไข้ไอเจ็บคอและมีน้ำมูกนั่นเองค่ะ โดยในประเทศไทยนะคะเราได้มีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆด้วยค่ะโดยตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะได้รับการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถ้าหากว่าพบสัญญาณผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อที่อาจมีนัยสำคัญต่อสาธารณสุขก็จะมีการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจำแนกสายพันธุ์และประเมินความเสี่ยงเชิงลึกทำให้ประเทศไทยค่ะสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจจับความผิดปกติของเชื้อได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทางด้านการติดตามจำนวนผู้ป่วยการเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเพื่อที่สามารถประเมินสถานการณ์

ของความรุนแรงของโรคที่แตกต่างไปจากแนวโน้มที่เคยพบในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโรคโควิด-19 ยังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถตรวจพบได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะที่มักจะมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ปิดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงแนะนำให้เราต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอล้างมือบ่อยๆค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยทางเดินหายใจค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและถ้าหากว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกตรวจคัดกรองเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คนที่จะมีความเสี่ยงในการจะเจ็บป่วยรุนแรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคโควิดนะคะที่ยังไม่ได้จางหายไปยังคงอยู่กับเราค่ะต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะกับการติดเชื้อค่ะทีนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนอกจากโควิดแล้วนอกจากไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะคะมันมีอีกอย่างนึงค่ะที่มันตามมาเมื่อฝนตกอากาศชื้นแบบนี้มีเห็ดค่ะพอเห็ดมันขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะอดใจไม่ค่อยไหวต้องระมัดระวังค่ะระวังเห็ดพิษคือถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะบางทีคนที่นิยมไปเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าเนี่ยแหละค่ะต้องระมัดระวังนะคะการกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจการกินเห็ดดิบหรือปรุงไม่สุกการกินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาจจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดพิษต้องระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ารับประทานเห็ดพิษเข้าไปอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกติค่ะแล้วอาการจะเป็นยังไงอาการสำคัญเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปนะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแต่ถ้าพิษรุนแรงค่ะอาจจะทำให้ตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะแล้วความเชื่อผิดๆที่บอกไว้คืออะไรบางคนบอกว่าเห็ดที่มีรอยกัดของแมลงแปลว่ามันกินได้อันนี้ไม่จริงเสมอไปนะคะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มกับข้าวถ้าข้าวไม่เปลี่ยนสีเห็ดนั้นกินได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆเหมือนกันค่ะหรือการต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั้นเป็นเห็ดพิษนั่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันนะคะหรือการต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินลงไปคนถ้าช้อนเปลี่ยนสีเป็นสีดำเห็ดนั้นเป็นเห็ดพิษนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรเอามาดูกันค่ะการต้มกับข้าวสารแล้วดำหรือข้าวไม่สุกเท่ากับความเป็นเห็ดพิษอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะคะยังไม่มีหลักฐานรองรับเพราะว่าเห็ดพิษหลายชนิดไม่ทำให้ข้าวเปลี่ยนสีค่ะก็คือต้มแล้วข้าวมันยังเป็นสีปกติเนี่ยละค่ะแต่มันเป็นเห็ดพิษนะคะหรือการใช้ช้อนเงินตรวจหาสารพิษเราเคยเห็นการใช้ช้อนเงินตรวจหาสารพิษค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อมันเจอสารกำมะถันนะคะแต่ถ้าในเห็ดพิษนี้ไม่มีสารนี้เนี่ยมันก็ตรวจไม่ได้ช้อนจุ่มไปมันก็ไม่เป็นสีดำนั่นเองค่ะหรือเห็ดสีขาวกินได้เห็ดสีฉูดฉาดมีพิษต้องบอกค่ะเห็ดพิษทุกชนิดมีได้ทุกสีนะคะการใช้สีในการตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะหรือการต้มเห็ดกับหอมแดงกระเทียมถ้ามีการเปลี่ยนสีแล้วจะมีพิษเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นจากธรรมชาติของอาหารนะคะความร้อนหรือค่า pH อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพิษอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าสัตว์กินได้คนก็น่าจะกินได้นะคะต้องบอกค่ะว่าเห็ดบางชนิดสัตว์ทนพิษได้กว่าคนนะคะคือสัตว์กินได้แต่ว่าคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มเลยจ้ะต้มให้สุกพิษจะหายไปพิษบางชนิดในเห็ดนะคะทนความร้อนแม้ปรุงสุกก็ยังเป็นอันตรายค่ะแล้วเราจะดูยังไงนะคะต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาของเห็ดนะคะที่บางทีจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราสามารถที่จะไปดูนะคะในส่วนของหน้าตาของเห็ดได้เลยนะคะว่าเห็ดแบบเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะที่อาจจะควรหลีกเลี่ยงเลยเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นหมวกเห็ดจะมีเกล็ดมีปุ่มปมนะคะมีสีน้ำตาล

0: หรือมีสีสันฉูดฉาดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของเห็ดพิษมีวงแหวนใต้หมวกนะคะมีกลิ่นรุนแรงเมื่อดอกแก่มีขนหรือมีหนามเล็กๆบริเวณโคนแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้กับมูลสัตว์หรือบริเวณที่ใช้สารเคมีอันนี้ก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะส่วนลักษณะเห็ดอื่นๆที่บาง
1: สังคม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนในอำเภอยกระดับมาตรการความมั่นคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าหลังคนร้ายก่อเหตุระเบิดปั๊มพีทีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายก้องสกุลยันทาราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองนายวีรพัฒน์บุญทริกและนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมด่วนในอำเภอทั้ง8พื้นที่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันเหตุรุนแรงอย่างเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งกรณีคนร้ายเผารถบรรทุกบนถนนสาย410ยะลาเบตงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและล่าสุดเมื่อดึกของคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากับเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีบริเวณถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาซึ่งตนได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยในการประชุมด่วนเช้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับแนวทางปฏิบัติไปยังในอำเภอทั้ง8อำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโดยมีข้อสั่งการให้นายอำเภอต้องลงพื้นที่และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์และเมื่อเกิดเหตุต้องรายงานสถานการณ์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างรวดเร็วเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางนอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากพบสิ่งผิดปกติ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สลับที่ความหมายเปลี่ยน
1: เมื่อวานดีใจเจอคนใจดีพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บก็มีคนลุกให้นั่งปั๊บ
0: เหรอจ๊ะโชคดีจังนะแต่ว่าพูดถึงดีใจกับใจดีใครสังเกตอะไรได้บ้าง
2: อ๋อถ้าจำไม่ผิดใจดีว่าคำว่าเพชรไม่ต้องมีไม้แต่คู่นะถูกไหมคะพี่พศ
0: ใช่แล้วจ้ะสลับที่ความหมายเปลี่ยนคำว่าใจดีก็แปลว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายอย่างเช่นดีใจเป็นเด็กใจดีชอบให้อาหารสุนัขจรจัด
1: แล้วพอสลับที่คำว่าใจดีเป็นคำว่าดีใจความหมายก็เปลี่ยนไปเลย
0: ใช่จ้าคำว่าดีใจแปลว่ายินดีชอบใจพอใจเช่นใจดีดีใจที่ได้ตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนการเก็บรักษายา
11: วันนี้วันอะไรล่ะเนี่ยเหมือนคุ้นว่าวันนี้จะมีเภสัชกรเข้ามาเยี่ยมบ้าน
12: สวัสดีค่ะคุณป้าหนูเป็นเภสัชกรนะคะวันนี้หนูมาเยี่ยมคุณป้าที่บ้านมาช่วยดูแลคุณป้าเรื่องการใช้ยาค่ะ
11: โอ้นี่เภสัชกรเหรอเข้ามานี่ป้ารู้สึกเวียนหัวอยู่เนี่ยป้าจะถามเภสัชซะหน่อยว่าป้าเป็นอะไร
12: คุณป้าคะคุณป้ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
11: นี่ก็เหมือนเดิมแหละถามทุกครั้งเลยฉันก็เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคคนสูงอายุทั่วไปแหละคุณเภสัช
12: แล้วคุณป้าใช้ยาอะไรอยู่บ้างคะ
11: อยู่นั่นไงอยู่หลังตู้เย็นนั่นน่ะ
12: คุณป้าเก็บยาไว้บนตู้เย็นและโดนแดดแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ
11: ฉันก็เก็บทุกอย่างไว้แบบนี้แหละเห็นง่ายดีลงจากบ้านก็มองเห็นว่ามียาอยู่ฉันก็หยิบกินง่ายเออลืมไปมีถุงใส่ยาอีกถุงห้อยไว้ที่จักรยานหน้าบ้านฉันลืมหยิบเข้าบ้านเกือบสัปดาห์แล้วฉันก็เก็บไว้แบบนี้แหละมีอะไรเหรอคะคุณเภสัช
12: คุณภาพของยาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บรักษายาซึ่งหากเก็บยาไม่ถูกต้องยาอาจมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพได้และอาจส่งผลลดฤทธิ์การรักษาหรือนำไปสู่อันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพวิธีเก็บรักษายาที่ถูกต้องคือเก็บไว้ในที่แห้งเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทห้ามเก็บไว้ในห้องน้ำห้ามเก็บไว้ในที่แดดส่องห้ามเก็บไว้ในรถยาบางชนิดต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากยาอาจเสียได้ง่ายโดยให้เก็บในช่องเย็นธรรมดาไม่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งไม่แกะยาออกจากแผงล่วงหน้าเพราะยาอาจโดนแสงทำให้เสื่อมสภาพอย่าลืมนะคะการเก็บรักษายาที่ถูกต้องทำให้ยายังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีตามมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

และการติดกับดักรายได้ปานกลางและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะที่จะต้องเร่งการพัฒนาแรงงานเพื่อให้เข้ามาช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะหากเราเริ่มพิจารณาจากมิติของเศรษฐกิจค่ะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราเห็นชัดเจนค่ะว่าอยู่ในช่วงที่ถดถอยอย่างชัดเจน GDP ที่ในอดีตเราเคยขยายตัวที่ 5-8% แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในช่วง5ปีมานี้โตไม่ถึง 3% แล้วค่ะซ้ำไปกว่านั้นนะคะภายในปี76ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจำนวนแรงงานก็จะลดร้อยถอยลงก็จนมาเป็นคำถามที่ว่าแล้วเศรษฐกิจของเราจะไปในทิศทางไหนต่อมานะคะหากเรามองในมิติของรายได้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าจ้างในปัจจุบันค่ะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าครองชีพจริงถึง 40%ส่งผลให้การดำรงชีพอย่างมีคุณภาพของแรงงานเป็นไปได้ยากค่ะและที่สำคัญค่ะในมิติของด้านอุปสรรคค่ะเห็นชัดเจนนะคะว่าเรายังไม่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากเท่าที่ควรทำให้ประเทศไทยของเรานะคะติดอยู่ในภาวะ3ต่ำทั้งรายได้ต่ำทักษะต่ำและใช้เทคโนโลยีที่ต่ำค่ะดังนั้นหากเราไม่รีบเร่งสร้างแรงงานสร้างทุนมนุษย์ทักษะสูงตั้งแต่วันนี้ค่ะการก้าวไปสู่ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงก็จะเป็นไปได้ยากในประเด็นที่สองนะคะที่ฉันขอนำเสนอในเรื่องของแนวทางการยกระดับของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นกระทรวงที่นำประเทศไทยของเราไปสู่ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะท่านประธานคะหากโจทย์ในวันนี้ของเราคือการที่จะปลดล็อกเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะคะเรามีทางเลือกไม่มากค่ะและหนึ่งในนั้นคือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มทักษะแรงงานดิฉันเองก็มีแนวทางที่จะนำเสนอนะคะและอยากจะให้ผลักดันใน4ยุทธศาสตร์หรือ4ด้านที่สำคัญดังนี้ค่ะในด้านแรกนะคะที่ฉันขอนำเสนอให้มีการยกระดับบทบาทของกระทรวงแรงงานค่ะจากเดิมเป็นกระทรวงผู้ดูแลสวัสดิการแบบตั้งรับต้องปรับตัวค่ะไปเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงที่ผลิตทุนมนุษย์มูลค่าสูงและใช้ทักษะที่สูงขึ้นเพื่อให้ทุนมนุษย์เหล่านี้ค่ะเข้ามาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศเราในด้านที่สองนะคะที่ฉันขอเสนอให้มีการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐค่ะจากเดิมรัฐที่เคยเป็นผู้คุมกฎต้องปรับตัวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชนต้องร่วมมือกันทำค่ะตั้งแต่การวางแผนผลิตแรงงานในสถานศึกษาและสร้างตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะที่สูงและจำเป็นจะต้องเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดค่ะซึ่งก็คล้ายกับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานแต่ปัจจุบันเราอาจจะยังเห็นบทบาทนี้ไม่มากนักนะคะตัวอย่างเช่นในจังหวัดสุโขทัย

0: ของดิฉันค่ะที่ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะต่างต้องการแรงงานสำหรับขับเครื่องจักรหนักที่ใช้ทักษะสูงเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการเร่งผลิตแรงงานในกลุ่มนี้ค่ะด้านที่3ค่ะดิฉันขอเสนอให้มีการผลักดันการสร้างระบบเศรษฐกิจงานที่ดีหรือ Good Jobs Economy นะคะซึ่งเป็นแนวคิดของแดนนี่ โรดริกนะคะที่ให้รัฐทำหน้าที่ในการออกแบบตลาดแรงงานโดยเน้นการสร้างงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพสูงด้วยการใช้ทักษะแรงงานที่สูงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้และสุดท้ายค่ะดิฉันขอเสนอให้มีการผลักดันระบบสวัสดิการที่ยืดหยุ่นค่ะเพื่อให้คุ้มครองและยกระดับกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานอิสระที่นับว่าเป็นแรงงานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่การทำนโยบายเชิงลุกตามแนวทางที่ดิฉันได้นำเสนอไปทั้ง4ด้านนะคะก็นับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ค่ะในประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่3จากการที่ได้พิจารณางบประมาณต่างๆแล้วนะคะดิฉันก็พบว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องของคอขวดของโครงสร้างงบประมาณซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตทุนมนุษย์ของไทยท่านประธานคะแม้ว่าภาพรวมงบประมาณปี70ของกระทรวงแรงงานจะได้รับงบประมาณสูงถึง 73,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะแต่ว่าถ้ามาพิจารณาในรายละเอียดดูแล้วค่ะ 90% เป็นเงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายที่ตัดลดไม่ได้และไม่สามารถนำไปใช้ในโครงการอื่นได้ทำให้เม็ดเงินนะคะที่เหลือใช้สำหรับการทำงานจริงเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นและที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากค่ะคืองบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาทักษะและสร้างทุนมนุษย์ถูกปรับลดลงไปถึง 40% ส่งผลให้โครงการที่สำคัญค่ะโครงการที่เป็นกระดูกสันหลังทั้งด้านทักษะและทางเทคโนโลยีของไทยถูกปัดตกลงไปดิฉันขอนำเสนอตัวอย่างโครงการที่สำคัญในเรื่องของการฝึกทักษะและโดนตัดลดงบประมาณนะคะโครงการแรกโครงการพัฒนาทักษะ AI ผ่านระบบ AI Sandbox มูลค่า81ล้านบาทถูกตัดเหลือ0บาทค่ะต่อมาค่ะโครงการพัฒนาทักษะด้านแมคคาทรอนิกนะคะซึ่งเป็นหัวหอกที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์มูลค่าเกือบ6ล้านบาทถูกปัดตกไปเหลือ0บาทเช่นเดียวกันถัดมาค่ะเป็นโครงการยกระดับทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มูลค่า75ล้านบาทถูกตัดเหลือ0บาทเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานก็เสมือนปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของเรานะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อภัยคุกคามได้และที่สำคัญค่ะโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญสำหรับการชี้เป้าความต้องการของตลาดในตลาดแรงงานและจะทำให้ย้อนกลับไปผลิตแรงงานในระบบสถานศึกษาโครงการนี้มูลค่า50ล้านบาทถูกปัดตกลงไปเหลือ0บาทเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานที่ถูกตัดลดงบประมาณลงไปแต่ก็มาพร้อมกับคำถามที่ว่ามันเกิดความย้อนแย้งหรือเปล่าคะระบบรัฐบาลที่ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การจัดสรรงบประมาณและการตัดงบประมาณด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆเหล่านี้จนเกลี้ยงนะคะก็เสมือนกับการที่เราส่งนักรบไปออกศึกแต่ไม่ได้ให้อาวุธเขาเลยนะคะสุดท้ายนี่ค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากความหวังไว้กับสภาแห่งนี้รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะที่จะต้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างของงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะ และดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะร่วมมือกันทวงคืนและกอบกู้อนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะของแรงงานให้กับแรงงานของไทยกว่าอีก40ล้านชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจำลองภูนวลทาเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมจำลองภูนวลทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่3พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับผมได้อ่านร่างพรบงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570มีความห่วงใยโดยเฉพาะที่มาของกับผมครับท่านประธานผมเป็นลูกเกษตรกรเป็นลูกชาวไร่ชาวนาปัญหาที่เกิดขึ้นม็อบข้างถนนที่กำลังมาอยู่ตอนนี้และก็จะมาอีกก็เกิดจากวิถีชีวิตการดำรงชีพของเกษตรกรที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอันเกิดจากรายได้ถดถอยวิกฤตพลังงานหลายๆเรื่องครับท่านประธานแต่ผมจะยกขึ้นมากราบเรียนท่านประธานในตอนนี้ก็คือเรื่องกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรผมเข้าใจในประเด็นการทำวิธีการทำงานของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรก็คือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่มีความสามารถในการใช้หนี้ซึ่งผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะมีราษฎรมาร้องเรียนมีเกษตรกรมาร้องเรียนท่านประธานครับจังหวัดกาฬสินธุ์ของกระผมได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ยากจากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเกือบ100รายปี2569ปีงบประมาณ2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนฟื้นฟูนะครับท่านประธานได้รับการจัดสรรงบประมาณไปทั้งสิ้น1,277 ล้านแต่ปี2570ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,089 ล้านซึ่งลดลงนะครับท่านประธานทีนี้ในการจัดสรรงบประมาณนั้นต้องใช้เงินในการใช้จ่ายของกองทุนฟื้นฟูก็คือเป็นงบหนี้เร่งด่วน 430.38 ล้านงบฟื้นฟู500ล้านงบบริหารจัดการ250ล้านงบที่ได้รับจริงในตอนในปีนี้ก็คือ 1,089.62 ล้านท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไว้ในการรอคอยความหวังเพื่อให้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนๆก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความช่วยเหลือขึ้นเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูทั้งหมด5ล้านเศษก็คือ5ล้านครัวเรือนครับท่านประธานสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหนี้ 617,000 กว่ารายมูลหนี้ที่ขึ้นทะเบียน153ขอประธานครับขอประธานอภัยครับท่านประธาน 153,471 ล้านจัดการหนี้แล้ว 36,755 รายท่านประธานครับข้อที่จริงของกองทุนฟื้นฟูถ้าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอผมมั่นใจว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการของรัฐบาลก็จะได้รับการช่วยเหลือในการรับการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยผ่านกองทุนฟื้นฟูของภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรเมื่อรัฐบาลที่แล้วครับหัวหน้าพรรคของกระผมท่านผู้กองธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้ช่วยเหลือเกษตรกรและมีการปลดเปื้องหนี้สินให้เกษตรกรจาก4ธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นออมสินธกส SME หรือแม้แต่สหกรณ์การเกษตรที่เกษตรกรเป็นหนี้เป็นสินท่านประธานครับเมื่อได้รับการปลดเปื้องหนี้แต่ไม่ใช่ว่า ยกหนี้ให้นะครับท่านประธานจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรตัวแทนของเกษตรกรผมอยากให้ยกเลิกหนี้สินให้เกษตรกรด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเดินได้ลืมตาอ้าปากได้ราคาพืชผลการเกษตรที่ดิ่งเหวโชคดีนะครับปัจจุบันนี้บ้านผมปลูกมันสำปะหลังราคา3บาทกว่าเนื่องจากการปิดด่านแต่ชาวบ้านก็ฝากผมว่าให้ฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลด้วยว่าอย่าเปิดด่านนะทีนี้กลับมาเรื่องกองทุนฟื้นฟูครับท่านประธานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเมื่อเขาไปรับหนี้ให้เกษตรกรแล้วเขาก็มาจัดสรรงบเพื่อการฟื้นฟูฟื้นฟูก็คือเพิ่มทักษะให้เกษตรกรติดตามดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่ถูกต้องการใช้ปุ๋ยใช้น้ำตามฤดูกาลที่พอปลูกก็ให้มันถูกหลักวิธีทางวิชาการฉะนั้นครับท่านประธานครับถ้าเป็นไปได้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ถูกปรับลดลง 7.78 ล้านบาทเพื่อให้เกิดสภาพคล่องให้กับกองทุนฟื้นฟูหากมีงบกลางมีงบอะไรที่เพิ่มเติมได้ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนฟื้นฟูอีกสัก 1,500 ล้านเพื่อให้เพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนฟื้นฟูที่ต้องการใช้จริงๆในการบริหารจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรก็คือ 2,000 ล้านบาทจะทำให้กองทุนฟื้นฟูมีศักยภาพในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณนะครับท่านประธานครับแต่ขอประธานอภัยขอโอกาสท่านประธานได้พูดต่อเพื่อนสมาชิกและฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่มาหาผมมาฝากความห่วงใยข้อเรียกร้องให้ผมช่วยเหลือคือเรื่องเงินอ้อยที่มีการรณรงค์ว่าถ้าใครตัดอ้อยสดไปขายให้120บาทซึ่งพี่น้องเกษตรกรมาเดินขบวนครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เงินเยียวยาตรงนี้เงินเพิ่มตรงนี้ให้ได้แล้วหนักเขามีครับท่านประธานเกษตรกรมาร้องเรียนผมเกือบร้อยรายครับโรงงานน้ำตาลไม่จ่ายค่าอ้อยที่เกษตรกรรับไปขายอันนี้ก็อยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลที่รับผิดชอบด้วยเรื่องสุดท้ายจริงๆของท่านประธานคนที่สอบกรมส่งเสริมได้เขาไม่ได้ทุจริตเขาไม่ได้เสียเงินซื้อตำแหน่งเขากลัวเขาจะไม่ได้บรรจุผมก็อยากฝากท่านประธานว่าต้องหาคนรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้ในทัศนคติของผมผมตัดสินใจได้ว่าถ้าเป็นผมนะครับท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีควรจะปลดรัฐมนตรีมหาดไทยออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและพวกที่สอบเข้าบรรจุรับราชการที่เดือดร้อนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐวัฒน์พิมพนิชครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต4พรรคเพื่อไทยครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่วันนี้ได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณกระทรวงแรงงานประจำปี2570ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยากจะเสนอแนะข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตลาดแรงงานเชิงรุกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งต่อทางรอดและทางออกของประเทศไทยครับท่านประธานหากประเทศไทยต้องการมุ่งไปสู่ระบบเศรษฐกิจรายได้สูงสิ่งแรกที่เราต้องทลายคือการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานแบบสเปะสปะไร้ทิศทางซึ่งชี้เห็นว่าถ้าประเทศไทยอยากจะหลุดพ้นจากวิกฤตการรายได้ต่ำต้องผลักดันทางเทคโนโลยีปานกลางรัฐบาลจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วนยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปพร้อมๆกันครับท่านประธานในส่วนแรกวิกฤตทักษะการฝึกอบรมแบบตามใจคนสอนแต่ไม่สะท้อนความต้องการของโลกท่านประธานที่เคารพครับในปัจจุบันอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นถดถอยลงอย่างชัดเจนและอย่างมีนัยยะสำคัญ และการพัฒนาแรงงานเพื่อที่จะเข้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างล่าช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพัฒนาทักษะแบกตั้งรับของรัฐบาลนอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐบาลมักจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความถนัดของวิทยากรหรือความสะดวกของหน่วยงานฝึกอบรมในพื้นที่นั้นๆโดยไม่มีการศึกษาเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตการจัดอบรมที่ไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของตลาดทำให้เกิดวิกฤตทักษะไม่ตรงสายอย่างรุนแรงแรงงานที่ผ่านการอบรมจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานที่มีมูลค่าสูงได้จริงความล้มเหลวดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเพราะเมื่อนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาตรวจสอบกำลังคนกลับพบว่าเรามีแรงงานที่มีทักษะระดับล่างแบบเดิมๆไม่พร้อมรองรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมในระดับสูงได้ในส่วนที่2ครับยุทธศาสตร์พัฒนาต่อยอดเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ยึดความต้องการของตลาดเป็นสำคัญท่านประธานที่เคารพครับหากเราจะยกระดับ GDP ต่อหัวยุทธศาสตร์เดียวที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานต้องร่วมมือกันเดินเกมชงรุกคือการพัฒนาให้ไปสู่แนวทางตลาดนำที่ยึดเอาความต้องการของตลาดเป็นสำคัญประการแรกครับท่านประธานเราต้องเริ่มต้นจากการวิจัยช่องว่างทางทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบและสร้างพื้นที่ทดลองเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพื่อให้แรงงานได้ฝึกฝนการปฏิบัติจริงกับเครื่องมือจริงมาตรฐานอุตสาหกรรมจริงครับท่านประธานประการที่สองเราต้องเร่งสร้างกำลังผลิตแรงงานป้องอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเมคาโทนิกซึ่งเป็นแกนหลักของระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการร่วมมือกับสถาบันเฉพาะทางเพื่อออกแบบหลักสูตรขั้นสูงอย่างเป็นกระบวนการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ครับท่านประธานการบูรณาการทางอุตสาหกรรมทั้ง2ประการนี้จะยกระดับแรงงานไทยจากสถานะผู้ใช้เทคโนโลยีทั่วไปให้กลายเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานต่อหัวอย่างก้าวกระโดดเพื่อชดเชยการหดตัวของแรงงานใหม่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุครับนอกจากนี้ครับท่านประธานพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เขต4ซึ่งเป็นเขตของกระผมซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอสาสะขันอำเภอคำม่วงอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จและพี่น้องชาวอีสานทุกท่านก็ควรได้รับเพิ่มทักษะแรงงานด้านเกษตรสมัยใหม่โดยผสมผสานความรู้ความพื้นฐานในเกษตรกรรมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือไม่ปล่อยให้พวกเขาย่ำอยู่กับที่ในอดีตหลายสิบปีเคยทำเกษตรอย่างไรก็ทำอย่างเดิมหรือจนอย่างไรก็จนแบบเดิมผมเองเป็นคนกรสินเกิดที่จังหวัดกรสินโตที่กรสินจากอดีตจนถึงปัจจุบันผมยังเห็นแรงงานพี่น้องชาวอีสานต้องเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนจากอ้อมกอดของครอบครัวเข้ามารับจ้างใช้แรงงานในเมืองหลวงซึ่งได้รับเพียงค่าแรงขั้นต่ำพวกเขาควรมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหัวในการจุนจัวครอบครัวสามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยตนเองต่อไปครับท่านประธานกับผมขอเสนอให้พิจารณาและทบทวนโครงสร้างงบประมาณโดยเฉพาะโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแรงงานชั้นสูงของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ประเทศของเรามีเครื่องมือที่ถูกต้องในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงต่อไปครับกับผมขอฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ว่ามีแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานอย่างไรเพื่อมาเติมเต็มเครื่องมือและเป็นอาวุธทางเทคโนโลยีให้แก่กระทรวงแรงงานเพื่อกู้คืนอนาคตของเศรษฐกิจไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงตามคำมั่นสัญญาที่มีไว้ให้กับพี่น้องประชาชนทุนมนุษย์และเทคโนโลยีคือนวัตกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแรงที่สุดของเศรษฐกิจมูลค่าสูงรัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานของเราต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตทางด้านทักษะแรงงานโดยปราศจากทิศทางและอุปกรณ์ที่พร้อม รัฐบาลต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องสู้เพียงลำพังครับท่านประธานขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณชนนท์ชนะบุรณศักดิ์ครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาครับณฐาชนนท์ชนะบุรณศักดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนท่านประธานครับแต่ไหนแต่ไรจะมีคำพูดที่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารัฐบาลใส่ใจประชาชนเรื่องไหนให้ดูว่าเขาใส่งบประมาณไปกับอะไรครับวันนี้ผมขออภิปรายครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เรื่องน้ำประปาครับท่านประธานครับน้ำประปาดื่มได้ไม่ใช่คำพูดสวยหรูไม่ใช่นโยบายที่เพ้อฝันครับแต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรจะได้รับตั้งนานแล้วในวันที่น้ำสะอาดไม่มีใครบังคับให้ท่านดื่มน้ำจากก๊อกได้ครับแต่ทุกวันนี้ที่น้ำไม่สะอาดเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน้ำเข้าตาเข้าคอเราทุกวันครับผมเลยอยากชวนประชาชนทุกคนครับมาฟังสาเหตุที่แท้จริงและการจัดสรรงบประมาณและทางออกที่เป็นข้อเสนอของพรรคประชาชนครับมันเป็นทั้งคำถามและภาระที่อยู่ในใจของเราว่าทำไมน้ำประปาไทยไม่ใสไม่ปลอดภัยไหลไม่แรงสักทีครับมาเริ่มกันที่สาเหตุที่หนึ่งครับท่านประธานผมอยากชวนประชาชนทุกท่านครับเมื่อท่านกลับบ้านไปนะครับลองถามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับอบต.เทศบาลของท่านว่าเขารู้หรือไม่ว่าน้ำดิบที่เอามาจากแม่น้ำลำคลองเอามาจากสถานที่ต่างๆมีค่าคุณภาพน้ำเท่าไหร่มีอะไรปนเปื้อนมาบ้างในวันที่ฝนตกในวันที่น้ำแล้งค่าคุณภาพน้ำเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ครับท่านประธานมันก็จะนำมาสู่สาเหตุที่สองคือวิธีผลิตที่ถูกต้องพอเราไม่รู้ว่าค่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องผสมสารอะไรเข้าไปครับเพื่อให้น้ำมันสะอาดน้ำนั้นมีเหล็กมีเชื้อโรคมีฟูออไรด์มีโลหะหนักต้องแก้ด้วยสารอะไรอย่างที่เราเห็นครับท่านประธานครับน้ำที่เป็นสีชาเย็นสีโอวัลตินทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนมาจากการผสมสารที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นบางครั้งครับก็มีข่าวว่าหน่วยงานต่างๆที่รู้คุณภาพน้ำยังปล่อยปะละเลยครับทำให้น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษมาให้บริการประชาชนก็ยังมีสองเหตุผลนี้ครับพักไว้นะครับมาเอาเหตุผลที่สามครับสาเหตุที่สามครับคือระบบส่งน้ำไม่มีประสิทธิภาพน้ำแรงดันต่ำไหลอ่อนท่อแตกสิ่งนี้คนพิษณุโลกเข้าใจลึกซึ้งดีครับผมยกตัวอย่างให้ฟังครับท่านประธานครับระบบประปาที่ประเทศอังกฤษที่ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ท่อส่งน้ำของเขาบางท่ออายุเป็นร้อยปีครับและดูจากสไลด์นี้ครับท่านประธานครับเราจะเห็นว่าประเทศอังกฤษนั้นตั้งแรงดันขั้นต่ำทั่วทุกจุดไว้ที่10เมตรครับหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าแรงดันนี้ต่อให้ปล่อยน้ำที่โรงผลิตหรือปล่อยน้ำที่บ้านหลังที่ไกลที่สุดจากโรงผลิตในวันที่ท่านเปิดสายยางรดน้ำต้นไม้ครับน้ำก็จะพุ่งขึ้นฟ้าได้10เมตรแต่พอกลับมาดูที่ประเทศไทยครับเราตั้งแรงดันไว้ที่6เมตรแต่ไม่ใช่แรงดันขั้นต่ำทุกที่นะครับเราใช้ค่าเฉลี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าที่โรงผลิตทำแรงดันได้สูงแต่ที่บ้านที่อยู่ที่ไกลๆเนี่ยไหลเท่าฉี่แมวเอามาหารแล้วถึง6เมตรประเทศไทยบอกเยี่ยมครับผ่านมาตรฐานท่านประธานคิดว่าเรื่องนี้ประหลาดไหมครับสิ่งนี้ครับมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินมาว่าการเปิดน้ำแรงให้ทำให้ท่อแตกอาจจะเป็นข้ออ้างและอาจจะเป็นสมมติฐานที่ไม่สมเหตุสมผลครับคำถามที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ครับในตอนที่ท่อแตกเราเคยหาสาเหตุที่แท้จริงไหมเป็นเพราะคุณภาพท่อหรือเปล่าเป็นเพราะคุณภาพการก่อสร้างหรือเปล่าขนาดถนนนะครับที่ตาเห็นได้ทุกวันยังซ่อมกันปีเว้นปีแล้วนี่ท่อที่อยู่ใต้ดินตามองไม่เห็น
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชน สื่อที่ทุกคนเข้าถึง
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคลินิกไม่ใช่คลินิก
10: สีสวัสดิ์พี่ก้อยเป็นอะไรไปเหรอเมื่อคืนเห็นคุณพ่อพี่ก้อยอุ้มพี่ก้อยขึ้นรถออกไป
11: อ๋อได้ยินคุณพ่อพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยตัวร้อนมากคุณพ่อกับคุณแม่พี่ก้อยเลยรีบพาไปหาหมอที่คลินิกปากซอยแต่วันนี้ไข้ลดแล้วล่ะ
10: คำว่าคลินิกมันเขียนยังไงหรอเห็นบางร้านใช้คอควายสะกดบางร้านใช้กอไก่สะกด
11: คำที่ใช้สระอีหรือใช้คอควายสะกดเป็นการเขียนแบบเก่าเดี๋ยวนี้กำหนดให้เขียนคอควายลอลิงสระอีนอนหนูสระอีกอไก่ทีหลังเธอสังเกตสิเดี๋ยวนี้เขียนถูกหมดแล้วทั้งนั้น
10: คลินิกไม่ใช่คลินิก
11: คลินิกเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่าคลินิกหมายถึงสถานรักษาพยาบาลโดยมากเป็นของเอกชนหรือใช้เรียกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทางเช่นคลินิกเด็กคลินิกวัยทอง
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: จริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: องให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
2: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
4: ่
3: ย
4: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
3: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
4: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
3: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5: ปลอดภัยแน่นอน
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพายุฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนหรือว่า Thunderstorm ค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรกันบ้างมาฟังคำตอบกันค่ะจากการให้ความรู้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Thunderstorm ค่ะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดในช่วงราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนนั้นนะคะจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักลมพายุกระโชกแรงค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะอาจจะมีการเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วยค่ะฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมักจะตกไม่นานบางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15-30 นาทีและจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตรค่ะทางด้านของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ค่ะได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนไว้ว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนค่ะขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นสูงสุดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางค่ะอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะในระยะนี้ถ้ามีลมเหนือก็คืออากาศเย็นพัดลงมาจากประเทศจีนคราใดค่ะจะทำให้เกิดอากาศ2กระแสกระทบกันนั่นจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็วค่ะและจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาพายุฟ้าคะนองนี้นะคะจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานมากกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยทั่วไปค่ะพายุฤดูร้อนนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ลิ่มของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้นมีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้วค่ะและเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะที่ก่อตัวขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่าลบ60ถึง80องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพายุฤดูร้อนค่ะที่เราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะเมื่อเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสา

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อไม่อาบน้ําไปฟังกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่แค่ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องราวของลิงจ๋อลิงจ๋อที่ชอบออกไปเล่นนอกบ้านและสนุกสนานกับเพื่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวของเขามักจะมีกลิ่นเหม็นออกมาเสมอๆทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ดีและไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ลิงจ๋อ
2: นี่พวกเธอได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหม
3: smellSmell smell gin
4: smell smell gin
0: ฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะเธอว่าไหมฮิปโป
5: ฉันว่าฉันก็ได้กลิ่นนะแต่กลิ่นมันเหม็นน่ะ
6: stink stinkN K stink กลิ่นเหม็น
4: S T I N K stink กลิ่นเหม็น
2: เอาอย่างนี้ฉันว่าเราลองมาผลัดกันดมตัวกันดูดีไหมว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรหรือว่ากลิ่นของใครกันแน
5: ่ฉันเห็นด้วยนะเราจะได้รู้ชัดกันไปเลยว่าเป็นกลิ่นของใครกันแน
2: ่ฉันว่าเธอไม่มีกลิ่นนะฮิปโป
5: เธอเองก็ไม่มีกลิ่นนะกระต่าย
0: ฉันก็ไม่มีนะ
1: ทั้งสามต่างผลัดกันดมและสุดท้ายเจ้ากระต่ายและฮิปโปก็เข้าไปดมที่ตัวเจ้าลิงจ๋อและแล้ว
2: โอ้โห
5: นี่มัน
2: ชัดเลย
5: ลิงจ๋อ
2: ตรงนี้เลยฉันว่ากลิ่นเธอนะลิงจ๋อ
5: ฉันเนี่ยได้กลิ่นเหม็นจนขมคอไปหมดเลยเนี่ยฉันว่าฉันกำลังจะเป็นลมแล้วล่ะ
0: พวกเธอจะบ้าเหรอพูดอะไรของพวกเธอกันน่ะฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะ
5: เธอเองคงไม่ได้กลิ่นตัวเธอเองนะหรือไม่เธออาจจะชินกับกลิ่นตัวเธอเองไปแล้วล่ะ
2: ใช่ฉันว่ามันกลิ่นเธอแน่ๆเลยลิงจ๋อเพราะว่า 2-3 วันมาเนี่ยฉันไม่เห็นเธออาบน้ำเลยนะ
0: ใครบอกว่าฉันไม่อาบ
5: โอ้เธอไม่อาบน้ำเราก็ไม่ว่าอะไรเธอเลยนะแค่เธอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยฮิปโปนะอยากจะแนะนำว่าลิงจ๋อต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะ shower s h o w e r shower อาบน้ำ
4: s h o w e rshower อาบน้ำ
5: ไม่อย่างนั้นนะเธอจะตัวเหม็นมากไปกว่านี้แน่ๆและตัวเธออาจจะเน่าไปเลยก็ได้เชื่อฉันเถอะนะ
2: ฮิปโปพูดถูกแล้วนะลิงจ๋อฉันว่าเธอควรจะไปอาบน้ำดีกว่าน
5: ะเธอรู้ไหมว่าการที่เรารักษาความสะอาด clean c l eA N clean ความสะอาด
4: C L E A N clean ความสะอาด
5: เป็นสิ่งสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะและมันจะช่วยให้เธอมีสุขภาพกายที่ดีและมีกลิ่นตัวที่ดีขึ้นด้วยนะไม่เหม็นแบบเนี้ย
1: ทั้งฮิปโปและกระต่ายบอกเจ้าลิงจ๋อว่าต้องไปอาบน้ำได้แล้วแต่ลิงจ๋อกลับไม่พอใจแล้วเริ่มอารมณ์เสียเพราะตัวเองไม่ชอบอาบน้ำแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี
0: ้นี่ทำไมพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้อ่ะฉันโกรธแล้วนะ
2: โหใจเย็นๆสิก็เพราะพวกเรารักเธอนะถึงได้บอกกับเธอตรงๆแบบนี้แล้วพวกเราก็ไม่ได้รังเกียจเธอด้วยอยากให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหาก
1: ลิงจ๋อได้ฟังเพื่อนๆพูดอย่างนั้น ถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจเพื่อนแต่ก็รับรู้ได้ว่าฮิปโปและกระต่ายหวังดีกับลิงจ๋อลิงจ๋อจึงยอมอาบน้ำถึงแม้ไม่ตึงใจนักก็ตามและเมื่อเขาล้างตัวด้วยสบู่และน้ำเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นน้ำอุ่นและกลิ่นของสบู่ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเหงื่อใครจากการเล่นของเขา Dirty สกปรก D-I-R-T-Y Dirty สกปรก
4: D-I-R-T-Y Dirty สกปรก
1: ในที่สุดเขาก็ออกจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกสดชื่นและสะอาดหอมไปทั้งตัว
5: โอ้โหว้าวกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นจังเลยลิงจ๋อ
2: ใช่กลิ่นตัวเธอหายไปหมดเลยนะลิงจ๋อหอมมากๆเลย
0: ลิงจ๋อเองก็ดีใจและขอบใจกระต่ายและฮิปโปด้วยนะที่ไม่รังเกียจลิงจ๋อแล้วบอกกับลิงจ๋อตรงๆทำให้ลิงจ๋อรู้ตัวและยอมไปอาบน้ำลิงจ๋อเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะที่ได้ทำตัวให้สะอาด
2: เก่งมาก
5: ขอหอมหน่อยขอหอมหน่อย
0: เฮ้ยไม่เอาหรอก
1: และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลิงจ๋อก็ตั้งใจอาบน้ำทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่อยากอาบน้ำก็ตามแต่เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญลิงจ๋อจึงดูแลร่างกายให้มีกลิ่นหอมสดชื่นและสะอาดอยู่เสมอ

ามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ 3-5 คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062-070-0088ค่ะ062-070-0099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
10: เฟซ
3: News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
9: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
9: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
9: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร
8: ์ในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมกันตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะได้มีการแชร์กันไปนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจากข่าวที่มีการส่งต่อข้อมูลกันนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาล
12: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: นางแอนิก้าเวลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดของกฎหมายเนื่องจากบริษัทโซเชียลมีเดียรายใหญ่รวมถึง Facebook และ Instagram ยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าใช้งานแม้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้โดยสาระสำคัญคือการเพิ่มเพดานโทษปรับสูงสุดเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ดำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีสามารถเปิดหรือถือครองบัญชีผู้ใช้งานได้รัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าการเพิ่มโทษครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเทคโนโลยีลงทุนในระบบยืนยันอายุและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะดำเนินการเพียงเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายหลายประเทศจับตาแนวทางของออสเตรเลียมาตรการดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่กำลังพิจารณาออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียที่มีต่อสุขภาพจิตความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรัฐบาลออสเตรเลียย้ำว่าเป้าหมายของกฎหมายไม่ใช่การลงโทษเด็กหรือผู้ปกครองแต่เป็นการผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีรับผิดชอบต่อการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเชื่อว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคือผู้ที่มีศักยภาพสูงสุดในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าถึงบริการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
15: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
17: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
18: English please press 1
19: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
20: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
21: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
22: และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
25: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
26: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
27: ตอนป้ายทะเบียนซ้ำกันได้ด้วยเหรอ
0: น้าๆเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะนะน่าเครียดแต่เช้าเชียว
1: ก็เมื่อกี้น่ะสิได้รับจดหมายอ่ะเปิดออกมาดูปรากฏว่าเป็นใบสั่งตำรวจจราจรบอกว่าฉันขับรถฝ่าไฟแดงที่กรุงเทพเมื่อ15วันก่อนแต่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยนะดูภาพถ่ายรถแล้วรถมันก็ไม่ใช่รถฉันน่าจะมีใครเอาป้ายทะเบียนรถฉันไปใช้ไหมอ่ะงงเลยนะเนี่ย
0: อ้าวแสดงว่าป้ายทะเบียนซ้ำกันนะสิอย่างนี้ต้องมีใครสักคนเป็นป้ายทะเบียนปลอมแน่ๆเลย
1: โอ้ยไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันซื้อรถมาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย
2: อย่ากังวลไปเลยค่ะการที่บุคคลอื่นนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกให้กับรถเราไปใช้แสดงว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมเป็นการปลอมเอกสารราชการผิดกฎหมายต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะ
1: แล้วอย่างเนี้ยฉันต้องเสียค่าปรับไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะน้าเนียนต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนใบสั่งให้ค่ะแล้วรีบไปแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวรถคันนั้นขับไปชนใครเข้าจะเดือดร้อนหนักค่ะ
26: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
6: ผู้ชมสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับรายการของเราครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้ที่สำคัญนะฮะมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนะครับวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาและเคครับผมแล้ววันนี้ล่ามภาษามือของเรานะครับคุณต๊อกแต๊กนะครับ
5: ล่ามยกมือไหว้เค้กทำภาษามือ
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของกลุ่มคนหูหนวกแล้วค่ะ
6: เราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแชมป์คือใครได้ข่าวว่ามีโชว์พิเศษแล้วฮะ
22: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เรามาลุ้นดูกันดีกว่าค่ะ
6: เซอร์ไพรส์ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
5: ขึ้นตัวหนังสือการแสดงชุดเสียงจากยอดดอย
27: ฉันอยากจะไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเอางี้สิไปเที่ยวดอยกันไหมล่ะทางภาคเหนือน่ะอากาศดีเย็นสบายเลยล่ะที่นั่นนะมีธรรมชาติที่สวยงามหัวหน้าคะว่าไงเราสองคนนะคะขออนุญาตลาหยุดวันจันทร์สักวันได้ไหมเราสองคนจะไปเที่ยวทางภาคเหนือค่ะได้สิอ่ะรับทราบไว้นะแล้วยังไงเดี๋ยวฉันมีธุระขออนุญาตไปประชุมก่อนนะแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ค่ะหัวหน้าบ๊ายบายค่ะ
5: ขึ้นตัวหนังสือโฮมสเตย์ณเชียงใหม่แป้งแดนแสดง
27: น้องพี่ถามหน่อยนะทำไมน้องถึงไม่อยากไปเรียนเพราะอะไรก็ฉันเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ได้ยินเอางี้ไหมถ้าเราหาโรงเรียนที่คุณครูสามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารในการสอนคิดว่าดีไหมดีค่ะแล้วพี่จะไปหาโรงเรียนที่ไหนล่ะ
5: ม่อนโอลี่เดินเข้ามา
27: เธอดูสิภูเขาว้าวที่นี่สวยเนาะใช่สวยมากเลยล่ะนี่มีคนอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าทางจะเป็นคนใจดีนะนั่นไงเราไปถามที่พักกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเราสองคนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับเราต้องการหาที่พักนะครับคุณพอจะมีห้องพักให้เราทั้งสองคนได้พักนอนที่นี่ไหมครับอ๋อมีครับเชิญครับผมจะพาไปดูห้องครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะที่นี่ล่ะครับยังไงตอนเย็นนะครับ6โมงเย็นนะครับผมจะเชิญคุณไปทานข้าวกันนะครับได้ค่ะโอเคค่ะ
5: ม่อนโอลี่นั่งที่โต๊ะแดนเอาข้าวมาเสิร์ฟ
27: ดูสิอาหารเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยเนอะใช่จริงด้วยอร่อยมากเลยคุณทั้งสองครับผมอยากขอให้คุณช่วยแนะนำผมหน่อยครับได้ไหมครับได้สิมีอะไรหรอว่ามาคือน้องสาวของผมนะครับเขาเป็นคนหูหนวกนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เรียนอยู่โรงเรียนทั่วไปนะครับก็ครูก็ใช้การพูดกันนะครับแต่น้องผมไม่ได้ยินก็เลยเรียนไม่เข้าใจนะครับแล้วน้องก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนอีกตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องเครียดแล้วก็เหงาครับโรงเรียนสอนคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารน่าจะเหมาะกับน้องของคุณมากกว่านะครับผมถามหน่อยน้องของคุณเนี่ยมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือยังครับไม่มีครับผมขอแนะนำคุณนะครับคุณจะต้องเตรียมนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับรูปถ่าย2นิ้วแล้วไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์นะครับว่าเป็นคนหูหนวกนำหลักฐานทั้งหมดนะครับไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับและยื่นขอบัตรประจำตัวคนพิการจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับจะมีสวัสดิการต่างๆนะครับรักษาพยาบาลฟรีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐฟรีขอบคุณมากครับที่ช่วยแนะนำคุณใจดีมากเลยครับท้องฟ้าที่แสนสวยงามขอบคุณฟ้านะที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ
6: ขอต้อนรับอีกครั้งนึงกับการกลับมาสู่เวทีนี้นะครับของโอลี่แล้วก็แป้งด้วยครับและบุคคลสำคัญของเราในวันนี้กรรมการของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีทั้งสี่ท่านด้วยครับผม
3: กรรมการล่ามสวัสดี
7: ค่ะก็อยากจะถามนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะน้องแป้งนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาในเวทีนี้อีกครั้งนะคะค่ะแป้งเขาก็ตอบว่ารู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เกียรติอย่างมากที่ทางรายการนะคะเชิญแป้งเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแป้งด้วยนะคะที่ได้มงกุฎนะคะมิสเดฟปี2025ค่ะค่ะแล้วก็โอลี่นะคะก็เคยได้รับมงกุฎในเวทีมิสเดฟปี2024ค่ะ
6: โอ้โหสุดยอดการแสดงชุดนี้จริงๆแล้วเราต้องการจะสื่ออะไรไปยังคุณผู้ชมบ้างฮะ
3: ล่ามทำภาษามือถาม
7: คนหูดีเนี่ยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้แต่ว่าคนหูหนวกเนี่ยไม่ได้ยินจะต้องใช้สายตาในการจับและการใช้ภาษามือในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารภาษามือโดยใช้ภาพจะต้องใช้จินตนาการต่างๆหรือว่าจะเป็นภาษามือตามธรรมชาติวิธีการเขียนคำเรียงประโยคต่างๆของคนหูหนวกก็อาจจะมีปัญหาในตรงนี้บางคนก็ภาษามือใช้ภาษามือได้แต่คนหูหนวกที่ใช้ภาษามือตามคำก็
6: ม
7: ีถ้าฉะนั้นเนี่ยสำคัญในเรื่องของภาษา
6: ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับของกลุ่มผู้พิการคนหูหนวกนะครับผมวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ทุกๆท่านด้วยเลยนะครับผมขอเสียงปรบมือกับนุของเราด้วยครับ
3: นุรองชนะเลิศซีซั่น1ถือประกาศนียบัตรเข้ามา
6: เดี๋ยวจะให้นุนะฮะแล้วก็เค้กนะครับมอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆทั้ง4ท่านได้เลยครับผม
3: นุกับเค้กมอบประกาศนียบัตรให้แดนม่อนแป้งโอลี่
6: ล่ะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังคำแนะนำโค้ชสุดท้ายจากกรรมการของเราสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาละครับท่านแรกครับเรียนเชิญครับน้องทันครับ
8: เอาคำแนะนำหรือว่าสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมมาค่ะปล่อยให้สุดเลยในวันนี้เพราะว่าเราเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่ค่ะ
6: ขอบคุณครับพี่ต้องเหม่งครับ
9: ทั้งสองท่านทั้งแดนแล้วก็ทั้งม่อนเนี่ยเก่งมากนะคะสมศักดิ์ศรีสำหรับรอบชิงชนะเลิศมากนะคะก็ขอให้คิดว่าสิ่งที่เราจะตอบคำถามในรอบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคมนะคะทั้งคนพิการหูหนวกแล้วก็คนทั่วไปเขาได้เข้าใจคนพิการมากขึ้นด้วยขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดมีสมาธิมีสติดีๆค่ะ
6: ขอบคุณครับพี่ตรีครับ
10: อยากให้ผู้ชมได้เห็น ศักยภาพของทั้งแดนทั้งม่อนนะครับก็อยากให้ทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสื่อสารให้คนดูทางบ้านได้เห็นถึงศักยภาพของคนหูหนวกเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกมิตินึงที่เราจะได้เห็นความภาคภูมิใจกับคน2คนที่มายืนจุดนี้นะครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับพี่ตรีครับผมวันนี้เราจะต้องมาประชันกันถึงเรื่องของความรู้และการตอบคำถามเกี่ยวกับถึงเรื่องของสิทธิของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อเตรียมข้อมูลมาพร้อมไหมฮะ
11: พร้อม
6: พร้อมอยู่แล้วถ้าเกิดพร้อมอยู่แล้วครับเราจะไปพบกันในช่วงของ The Final Quiz ครับ
27: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
12: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
6: ้และคนที่จะมาให้คีย์เวิร์ดของเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะอยู่ข้างๆผมเลยนะครับรุ่นพี่ซีซั่น1เค้กกับนุนั่นเองครับผมนี่เราจะให้ทั้งแดนแล้วก็ม่อนนั้นได้ทำการเลือกใบหน้าไม่ว่าจะเป็นของเค้กหรือว่าของนุนะครับซึ่งด้านหลังนี้จะมีคีย์เวิร์ดอยู่เราจะเริ่มที่แดนกันก่อนเลยนะครับแดนครับเลือกเลยครับว่าชอบหน้าไหนเป็นพิเศษครับระหว่างเค้กกับนุครับ
27: เค้กนุชูป้ายรูปหน้าตัวเองเชียร์ให้แดนเลือก
11: ขอเลือกเค้กครับ
6: ถ้าพร้อมแล้วคีย์เวิร์ดของเค้กคือ
13: ข่าวปลอมครับ
6: มีเวลาให้แดน1นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
27: ข่าวปลอมนะครับตัวอย่างเช่นปากกานะครับถ้าเราอยู่บ้านนะครับไม่มีงานทำเราเห็นใน Facebook บอกว่ารับงานมาทำที่บ้านรับทำปากกาสมมติ99แท่งแล้วเราทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วแล้วเขาจะโอนเงินให้เรา 5,000 ถึง 9,000 บาทเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเราต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าถ้าเราทำจริงเสร็จแล้วแล้วเขาโกหกล่ะหรือว่าเขาขอเลขบัญชีเราหรือรหัสพาสเวิร์ดของเราแล้วถ้าเราส่งไปเราอาจจะสูญเสียเงินเหล่านั้นก็ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยเราจะต้องดูให้ดีนะครับตรวจสอบดูให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแล้วถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราควรจะบอกกล่าวและเล่าเตือนกับผู้อื่นให้รู้จักป้องกันตนเองด้วยเช่นเดียวกับเรานะคะอาจจะมีเรื่องของหลอกลวงข่าวปลอมการพนันต่างๆมากมายเลยล่ะครับถ้ามีประสบการณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องเตือนคนทั่วไปด้วย
6: หมดเวลาครับผมต่อไปครับจะเป็นการตอบคำถามของม่อนครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคีย์เวิร์ดของนุคือ
27: นุหันป้ายโชว์คีย์เวิร์ด
6: การศึกษาครับมีเวลาให้1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
11: คนพิการนะครับมีสิทธิทางด้านการศึกษาครับได้รับการสิทธิในเรื่องของการศึกษาฟรีนะครับระดับประถมจนถึงม.มัธยมศึกษาปีที่6ฟรีนะครับแล้วก็เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนฟรีด้วยเช่นกันครับส่วนสำหรับคนที่เป็นคนหูหนวกนะครับก็สามารถที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยครับ
27: เวลาเหลือ30วินาทีมอนหยุดตอบ
11: คนพิการนะครับถ้าเราสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยครับ
27: มอนหยุดตอบกรรมการเงยหน้ามองมอน
6: ยังพอมีเวลาอยู่นะครับมอนยังพอมีเวลาอยู่นะครับหมดเวลาครับผมแต่ทีนี้เราจะมาฟังนะครับคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มที่พี่ตรีก่อนเลยได้ไหมครับมาเลยครับ
10: สำหรับแดนเนี่ยแดนจะได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเพราะข่าวปลอมเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันจริงองค์ประกอบหลายอย่างที่แดนพูดอะค่อนข้างครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแต่จริงๆแล้วโจทย์ของเราบอกว่า2 อย่างเนาะเรื่องสิทธิคนพิการจริงๆสิทธิคนพิการก็ต้องได้รับการรู้เท่าทันสื่อเหมือนกับคนทั่วไปถ้าเติมเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับม่อนนะครับม่อนได้ คำถามได้คีย์เวิร์ดที่เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิคนพิการโดยตรงแล้วจริงๆม่อนมีเวลาอีกเยอะมากเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเราสามารถที่จะขอการช่วยเหลือทางการศึกษาก็ได้ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับม่อนเนาะมีแก้ตัวอีกรอบนึงนะครับกับการตอบคำถามขอบคุณครับ
6: เชิญน้องทันครับ
8: ท่าทางของแดนใช่ไหมคะคือทันรู้สึกว่าเขาได้คำว่าข่าวปลอมแต่ว่าคำว่าข่าวปลอมอ่ะกับกลโกงมันมีความค่อนข้างคล้ายคลึงกันหรือแบบอาจจะทับซ้อนกันอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากเรื่องของการศึกษาเนี่ยคือทันรู้สึกว่าม่อนมีองค์ความรู้เรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วการบอกข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีความชัดเจนหรือว่าเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยเลยไหมหรือว่าคนพิการมันมีโอกาสที่จะเข้าเรียนในคณะไหนแต่ก็ยังมีโอกาสในอีกรอบนึงก็อยากให้ทำให้เต็มที่ทั้งสองคนเลยค่ะ
6: ข้อสุดท้ายครับพี่ต้มเหน่งครับ
9: เราต้องตอบเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนะคะแต่ทั้งสองท่านเลือกตอบในมิติเดียวอย่างแดนเองแดนตอบในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อถ้าตัวอย่างมันน่ากลัวเนี่ยมีอิทธิพลกับคนฟังแน่นอนแล้วก็แดนก็อาจจะลืมพูดถึงเรื่องสิทธิของคนพิการในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนม่อนเองม่อนลืมที่จะตอบว่าการศึกษาช่วยในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออย่างไรคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็ตอบให้ครบทุกคำถามด้วยนะคะค่ะ
6: ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับคิวในรอบนี้ต้องขอบคุณนุด้วยนะครับ
27: นุยิ้มพยักหน้าขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
22: ค่ะและในตอนนี้นะคะก็เป็นการเก็บคะแนนรอบสุดท้ายแล้วนะคะพี่บอย
6: เราจะต้องมีการงัดทั้งไหวพริบและปฏิภาณความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อออกมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะให้ม่อนเป็นคนตอบคนแรกนะครับม่อนฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่จะต้องสื่อสารกับคนหูดีที่ไม่เข้าใจภาษามือคุณจะสื่อสารกับเขาอย่างไรม่อนมีเวลาต่อเพียงแค่1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
13: ถ้าผมนะครับได้พบเจอและพูดคุยกับคนที่หูดีนะครับผมก็จะใช้การเขียนนะครับแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยผมก็อาจจะเขียนสลับไปมาก็อาจจะสื่อสารได้ยากก็ถ้ามีล่ามภาษามือในการช่วยนะครับก็จะสามารถสื่อสารกันได้ง่ายครับก็อาจจะเรื่องของคอวิดีโอในการสื่อสารกันก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขียนนะครับผมก็อาจจะเขียนภาษาไทยที่สลับที่ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องแต่การมีล่ามมาช่วยเนี่ยจะช่วยให้เราสื่อสารได้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ
27: มอนหยุดตอบแล้วทำภาษามือต
13: ่อแล้วการสื่อสารนะครับการใช้ภาษามือในการสื่อสารเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ในการใช้ภาษามือในการที่จะสื่อสารด้วยกันครับ
6: หมดเวลาครับผมเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคำตอบจากหนุ่มแดนครับถ้าพร้อมจับเวลาครับ
13: มีอยู่2 อย่างนะครับถ้าคนหูหนวกกับคนหูดีนะครับเราสื่อสารกันนะครับเราอาจจะใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาติก็ได้นะครับคือถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะมีภาพมาให้ดูมีตัวอย่างมาให้ดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาโตขึ้นเนี่ยแล้วก็จากที่เราใช้ภาษาท่าทางเนี้ยแล้วเนี่ยพอโตขึ้นถ้าเราเรียนรู้ภาษามือเนี่ยเราก็สามารถใช้ภาษามือในการสื่อสารได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีล่ามมาช่วยอีกก็ได้นะครับช่วยในการแปลช่วยการสื่อสารนะครับล่ามจะช่วยในการแปลก็ทำให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยเข้าใจและสื่อสารกับเราได้แต่สำคัญเนี่ยคนหูหนวกเนี่ยก็ต้องเคารพภาษามือเค
14: ของเราเพราะมันเป็นภาษาของเรานะภาษามือกับภาษาพูดก็เป็นภาษาที่แบบเป็นภาษาเหมือนกันนะคะมันก็เท่าเทียมกันแล้วก็ควรเคารพในภาษาของกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าคน
6: หมดเวลาครับผมโอ้อาแล้วฮะ
15: ใช่ค่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองฟังกรรมการน่าจะหนักใจหน้าดูนะคะเดี๋ยวลองฟังคอมเมนต์จากกรรมการดูค่ะ
6: น้องทันก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับ
16: ความเข้าใจของเขากับการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทันคิดว่ามันหาทางออกได้หรือมันสามารถสื่อสารร่วมกันหรือใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยกันได้อย่างจริงๆเลยแล้วก็การสื่อสารแบบง่ายๆเลยเป็นการชี้ก็ได้หรือเป็นการเอาภาพเอารูปภาพต่างๆมาเพื่อการอธิบายแล้วก็มีการกล่าวถึงสิทธิ์ที่ตัวเองพึงมีด้วยในเรื่องของการสามารถใช้ล่ามในการมาช่วยสื่อสารตรงนี้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทันชอบอย่างของแดนที่พูดในตอนท้ายค่ะคือแดนได้กล่าวถึงว่าคนหูหนวกก็ต้องเคารพคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาของตัวเองด้วยก็ชื่นชมทั้งสองท่านมากมากค่ะ
6: ขอบคุณครับผู้ต้องแหน่งครับเชิญครับ
9: สิ่งที่ชอบก็คือทั้งสองท่านเนี่ยมีความรอบคอบอย่างม่อนเองเนี่ยม่อนบอกว่าขั้นแรกก็คือจะเขียนแต่ด้วยธรรมชาติของภาษามือเนี่ยเวลาที่เราทำภาษามือเนี่ยบางครั้งคำจะสลับม่อนเขาเข้าใจตรงนี้ขั้นต่อไปเราก็อาจจะขอล่ามภาษามือหรือวิดีโอคอลนะคะแล้วก็อย่างแดนเองแดนก็บอกว่าเริ่มต้นใช้ท่าทางธรรมชาติก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเขาอาจจะใช้เป็นวาดภาพหรือใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมนะคะทั้งสองท่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีความรอบคอบแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการพยายามที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตรงนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะ
6: สุดท้ายครับพี่ตรีครับ
10: คือสำหรับส่วนตัวเนี่ยมองว่าทั้งสองคนนะให้ความสำคัญกับภาษามือมากนะครับอย่างม่อนอาจจะเชื่อมโยงว่าเพราะฉะนั้นผมจะแบบเรียนรู้การอ่านการเขียนให้เป็นภาษาไทยที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นแดนก็พยายามที่จะบอกว่างั้นเราก็ใช้รูปภาพใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงคำตอบสองคนสูสีกันมากๆทีเดียวนะครับครับ
17: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสอง
6: เอาละครับก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าแชมป์ในซีซั่นนี้เป็นใครเรามีของที่ระลึกมอบให้กับทั้งม่อนแล้วก็แดนด้วยนะครับ
17: นุเค้กมอบรูปถ่ายเดี่ยวใส่กรอบขนาดใหญ่ให้แดนและม่อน
6: โอ้สุดยอดครับว้าวหล่อเท่ทุกคนนะฮะเรามอบให้กับทั้งแดนแล้วก็ม่อนเลยครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับ
17: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสอง
6: และตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ที่ชนะนะครับในซีซั่น2นี้อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับและต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ได้แก
17: ่ม่อนแดนยืนกลางเวทีมีแท่นโล่วางระหว่างทั้ง2คนม่อนแดนยืนลุ้น
6: ม่อนนเรนทรน้อยพรครับผม
17: มอนยิ้มดีใจยกโล่ขึ้นโชว
6: ์ต้องขอแสดงความยินดีกับม่อนก่อนเลยนะครับว่าเป็นแชมป์ในซีซั่น2นี้นะครับและเชื่อว่าคนที่อยากจะแสดงความยินดีด้วยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทั้ง3ท่านนี้อย่างแน่นอนนะครับน้องทันก่อนเลยครับผม
16: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับม่อนด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมแดนมากๆเลยค่ะทั้งสองคนได้รับประสบการณ์จากรายการมาแล้วก็อยากให้นำไปต่อยอดในสายอาชีพในชีวิตของตัวเองรวมถึงการแบ่งปันให้กับคนหูหนวกคนอื่นๆด้วยนะคะ
6: ขอบคุณทันด้วยนะคะผมพี่ต้องแบ่งครับเชิญครับ
9: ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า

0: คมต่อไปนะคะยินดีด้วยค่ะ
1: ท่านสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
2: ผมยินดีกับทั้งสองคนมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจในทั้งม่อนกับแดนมากๆด้วยนะครับจริงๆคุณค่าของการที่เราได้มายืนอยู่บนเวทีสื่อยอดนักสืบเนี่ยก็คือการที่เราได้ถ่ายทอดศักยภาพของคนพิการโดยเฉพาะคนหูหนวกให้คนได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับก็ขอบคุณอีกทีนึงสำหรับม่อนกับแดนที่เข้ามาร่วมในรายการนะครับรวมถึงพี่ๆซีซั่น1ด้วยที่เข้ามาร่วมเป็นพิธีกรด้วยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะผมเชื่อว่าแดนครับใช้ช่วงเวลานี้อยากจะบอกอะไรกับกรรมการของเราหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะเชิญครับ
3: ผมก็อยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการก่อนนะครับสำหรับคำแนะนำต่างๆที่ผ่านมาเลยแล้วก็ช่วงที่กรรมการนะครับคอมเมนต์ด้วยแล้วก็จะให้คำแนะนำความรู้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามไม่หยุดพัฒนาตัวเองผมจะพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆอะไรที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อคนหูหนวกนะครับสำคัญเรื่องสิทธิของคนพิการเนี่ยผมก็จะไปศึกษาต่อครับ
1: ครับผมเอาละครับม่อนครับ
3: ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับคนหูหนวกชุมชนคนหูหนวกเนี่ยเราได้ดูรายการเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเหมือนกันเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับคนดูทางบ้านนะได้เข้าใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจตัวเองด้วยหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆนะครับขอบคุณครับ
1: แล้วครับขอบคุณทั้งแดนแล้วก็ม่อนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณครับในฐานะรุ่นพี่ซีซั่น1ครับอยากจะบอกกับน้องๆทั้ง2คนยังไงบ้างฮะคุณนุครับ
3: ผมนะครับก็รู้สึกภูมิใจทั้ง2คนเลยส่วนผมเนี่ยได้มาดูซีซั่น2นะครับในการแข่งขันแต่ละคนก็มีความพยายามต่อสู้แข่งขันพยายามงัดฝีไม้ลายมือมาโชว์ในรายการอย่างเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะมีซีซั่น3ต่ออีกหรือเปล่านะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมขอมาอีกนะถ้ามีนะครับพรุ่งนี้นะคะเป็นรอบการแข่งขันของกลุ่มคนตาบอดค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: มาพบกันให้ได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
4: สร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีข้อคิดดีๆมาฝากนะครับหนังสือที่อยากจะมารีวิวในวันนี้ชื่อว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่เขียนโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์เนาะจริงๆตอนซื้อมาเนี่ยเห็นแต่ชื่อเดาเอานะเป็นหนังสือของคนไทยเขียนเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นหนังสือแบบผมใช้คำว่าความเรียงว่าความหมายชีวิตคืออะไรแบบไหนเหมือนกับหนังสือต่างประเทศที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้อย่างที่บอกนะตอนนี้กำลังอินเรื่องความหมายของชีวิตแต่ว่าพอซื้อมาเปิดมาปุ๊บอ้าวมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะมันดีเลยคือมันเป็นเรื่องราวของหลายๆคนนะมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างประเทศมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่ต้องเรียกว่าทำอะไรดีๆกับสังคมอะจริงๆหนังสือประเภทนี้มันจะเขียนข้อคิดออกมาได้ลำบากเพราะเขาจะเล่าถึงชีวิตคนคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรเจออุปสรรคแต่ฝ่าฟันจนกระทั่งทำอะไรสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดสิ่งดีๆให้กับโลกกับสังคมอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อ่านแล้วมันก็อดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือเนี่ยก็จะหยิบเอามาร์กเกอร์ติดมือไว้ตลอดมันก็จะเจอบางข้อความหรือว่าความคิดบางอย่างที่ผมคิดว่าเอออยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็มาเริ่มต้นกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยจริงๆเป็นคำพูดเนาะแต่ว่าผมขอไม่โค้ดว่าใครพูดยังไงอะไรเงี้ยจะไม่เล่าประวัติอะไรแบบนั้นนะท่านไปหาหนังสืออ่านเองได้เนาะแต่ชอบคำนี้ครับอย่าไปเสียเวลาสะสมวัตถุที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาให้แสวงหาอุดมคติที่จะทำให้ชีวิตเรามีความหมายชอบเลยผมว่าปัญหาของโลกตอนนี้หลายๆครั้งเกิดจากการที่เรามาแย่งวัตถุแย่งเงินกันเนี่ยซึ่งสุดท้ายไม่มีใครเอาไปได้นะสุดท้ายเนี่ยไอ้วัตถุพวกนั้นน่ะถึงจะมีคนเอาไปได้เดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสภาพไปแทนที่จะมาแย่งสิ่งพวกนั้นกันเนี่ยคำว่าอุดมคติเนี่ยคือสิ่งดีๆดีกว่าเรามาหาสิ่งดีๆที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายถ้าเราแข่งกันทำดีอ่ะไม่จริงๆไม่ต้องใช้คำว่าแข่งก็ได้ถ้าเราเน้นกันว่าไม่ใช่ว่าใครรวยกว่าใครคนนั้นชนะแต่ว่าเรามาช่วยกันทำความดีอ่ะผมใช้คำว่าช่วยดีกว่าน่าจะเป็นชีวิตที่มีความหมายกว่าที่จะมาสะสมเงินทองไม่ได้บอกเงินไม่สำคัญนะครับยังคงต้องทำงานทำไปแต่ว่าถ้ามันทำเกินไปอ่ะฉันทำทุกอย่างฉันละทิ้งศีลธรรมจรรยาบรรณเพื่อเงินอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีข้อ2สิ่งที่เราทำวันนี้มีความสำคัญมากอ่ะถามว่าทำไมมีความสำคัญมากอันนี้เป็นข้อคิดที่ผมแบบเราไม่ทันได้คิดเนาะเพราะเราได้สละเวลาชีวิตเรา1วันเป็นค่าทดแทนไปแล้วเป็นไงครับถ้ามีคนถามบอกว่าชีวิตจะให้มีชีวิตน้อยลงอีก1วันเราจะยอมไหมโดยทั่วๆไปอ่ะไม่ยอมเนาะเราก็อยากมีชีวิตนานที่สุดอ่ะโดยทั่วไปนะใช่ป่ะให้ชีวิตสั้นลง1วันเราก็ไม่อยากอ่ะถูกไหมแต่ตอนนี้1วันที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่ามันสำคัญมากนะเพราะเราได้แลกเวลาเราไปแล้ว1วันเนาะมองระยะสั้นเนี่ยอาจจะนึกไม่ออก1สัปดาห์ล่ะเพราะนั้นอะไรที่เราทำมาในสัปดาห์นี้เนี่ยชีวิตเราหายไป1สัปดาห์นะถ้าอยู่ดีๆมีคนขอให้ชีวิตคุณสั้นลง1สัปดาห์คุณยอมไหมไม่ยอมถูกไหมถ้างั้นมองกรอบกว้างขึ้น1เดือนอ่ะ1ไตรมาสอ่ะหรือ1ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญเนาะมันทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราทำอยู่กับปัจจุบันและทำสิ่งให้มันปัจจุบันให้มันดีที่สุดนั่นแหละเอาแบบที่เวลา1ปีผ่านไปแล้วคุณไม่มีเสียดายว่าปีนี้เสียดายจังเลย1เดือนผ่านไปคุณไม่เสียดายว่าเดือนนี้เสียดายจังเลยหรือว่า1วันผ่านไปคุณไม่มานั่งเสียดายว่า1วันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำในวันนี้มันมีความสำคัญเนาะอันที่3อันนี้เป็นลักษณะของ คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วคำว่าสำเร็จไม่ได้แปลว่ารวยสุดนะในหนังสือความหมายของการมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ผมพูดก็คือคนที่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นทิ้งตำนานทิ้งผลงานไว้ให้กับโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรให้ทำทั้งตัวหรือพูดง่ายๆคือทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่หยอกๆแย่ๆทำมั่งไม่ทำมั่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงทราบดีอะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะแง่ไหนด้วยนะแง่เงินทองอะไรเงี้ยหรือจะเป็นแง่ของคนที่ทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยไม่ค่อยขี้เกียจหรอกไม่ใช่ทำแบบทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ค่อยเห็นทำเต็มที่และอีกอย่างนึงนะผมเพิ่มให้ด้วยคือเวลาเราทำเต็มที่แล้วอะต่อให้ผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่เสียดายครับฉันเต็มที่แล้วอะหรืออย่างอันนี้ต่อยอดไปอีกนะหนังสือไม่ได้เขียนนะเหมือนผมเล่นกีฬาผมไม่แข่งถ้าผมเต็มที่แล้วผมแพ้นะผมแพ้แบบสบายใจอะคือผมทำได้แค่นี้นะเวลานี้อะผมก็ซ้อมแล้วผมก็เต็มตัวแล้วแต่ว่าฝีมือเรามันยังได้เลเวลนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีขึ้นนะแต่ผมก็ยอมรับว่าแพ้แต่ถ้าเกิดผมตีเหยาะแย่ๆตีเล่นมั่งไม่เล่นตีจริงมั่งอะไรเงี้ยแล้วแพ้เนี่ยผมจะรู้สึกเสียดายว่าแบบทำไมเราไม่ตั้งใจวะนึกออกไหมข้อ4วิธีคิดเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานทุกอย่างก็ชอบอีกอย่างนึงครับผมเคยพูดเรื่องนี้มาอยู่บ่อยๆนะยิ่งระยะหลังๆอาจจะพูดบ่อยมากเลยคือแต่ก่อนเนี่ยผมชอบไปเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หวังว่าเอ้ยทำไมผลลัพธ์มันไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้แต่ลืมต้นน้ำไหมต้นน้ำคือวิธีคิดคือก่อนที่คุณจะลุยทำอะไรสักอย่างแล้วความพยายามไปลุยเนี่ยเอาแรงอึดไปลุยเอาวินัยไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดก่อนดีกว่าหลายครั้งอ่ะคุณไม่ต้องพยายามถึงขั้นนั้นคุณก็สำเร็จได้ถ้าคุณคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดมันเป็นสิ่งที่เราบางทีเราไม่เขาเรียกเราอยู่ในโหมดของออโต้ไพลอตเนี่ยออโต้ไพลอตคือแบบก็ฉันเคยทำแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้ต่อไปซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะวันก่อนนะขอคุยนิดนึงแล้วอาจารย์ทศมาเป็นเกสในบุ๊กคลับของผมนะอาจารย์ทศบอกว่าเราอ่ะควรจะมีต่อมเอ๊ะต่อมเอ๊ะคือ critical thinking นั่นแหละต่อมเอ๊ะแปลว่าอะไรต่อมเอ๊ะแปลว่าเราควรจะรีทิงก์อ่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่เราเคยเชื่อสักทีเดียวให้เทคเขาเรียกอะไรจับพวงมาลัยด้วยตัวเองอ่ะสมมุติว่าคนบอกว่าแบบนี้มันเวิร์กเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อทันทีคิดสักนิดนึงเหมือนหนังสือของอดัมแกรนที่ชื่อ Think Again น่ะคิดนิดนึงว่าคนพูดอันเนี้ยเขามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าถ้าเราเชื่อเขาเนี่ยเขาจะได้อะไรไหมแล้วมันน่าเชื่อไหมอันนี้คือง่ายๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริงหรืออันนี้คือความคิดเห็นเราแยกต้องรู้จักแยกแยะนะนี่คือ critical thinking นะครับข้อ5ครับบางทีเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันงานมันคนละอย่างกันเลยแต่เราก็สามารถใช้วิธีคิดเดียวกันได้อันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่เคยทำงานอาร์ตแบรนดิ้งแล้วก็มาปลูกผักกันเนาะเกี่ยวกันไหมทำงานอาร์ตกับปลูกผักดูไม่เกี่ยวแต่ว่าจริงๆหลักการคิดหลักการทำงานเอามาใช้ด้วยกันได้ผมว่าเนี่ยผมกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้เนาะไออันนี้ขอต่อยอดอีกที่ผมเขียนพี่ก็บอกอ่ะที่กำลังบอกแล้วอยู่ใน OKR ผมเนี่ยว่าอยากจะเขียนต้นฉบับให้เสร็จเนี่ยต้องเขียนมา 20% เนี่ยบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เขียนสอนพิกเกอร์บอลนะผมไม่ได้เก่งกาจขนาดที่แบบว่าเที่ยวบอกชาวบ้านนะว่าพิกเกอร์บอลเล่นอย่างนี้4อย่างงู้น4อะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ามีคนที่เขาเขียนเยอะแยะครับเทคนิคการตีโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์ตบลูกตบลูกหยอดอะไรเงี้ยอันนั้นเขามีการเขียนอยู่แล้วผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เก่งกาจขนาดที่จะมาสอนคนทั้งโลกอะไรแบบนั้นหรือถึงแม้จะมีความรู้ก็ยังไม่ได้มีความสนใจที่เขียนแบบนั้นเอาแล้วอาจารย์จะเขียนอะไรผมจะเขียนบทเรียนที่ผมได้จากพี่เขาบอก แต่ผมจะมาใช้กับการดำเนินชีวิตดูไม่เกี่ยวกันเลยนะพี่ก็บอกก็พี่ก็บอกสิการทำงานก็การทำงานสิชีวิตก็ชีวิตสิใช่ไหมแต่ว่ามันถอดบทเรียนออกมาได้เนี่ยงานดูละคนละประเภทเลยพี่ก็บอกกับการสอนอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเกี่ยวไหมล่ะไม่เกี่ยวดิพี่ก็บอกมันก็ตีพี่ก็บอกสอนก็สอนแต่ว่ามันมีบทเรียนหลายอย่างครับที่ทำให้ผมรู้ว่าอ๋ออันนี้อย่างนี้เอามาใช้เรื่องการสอนได้ด้วยนะอะไรเงี้ยเอามาใช้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทีมก็ได้นะเวลาเราเล่นพิกเกอร์บอลเรามีพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยมันจะเจออะไรหลายๆเหตุการณ์ที่มัน transferable ก็คือมันสามารถโอนย้ายถ่ายทอดเอามาใช้ในบริบทใหม่ๆได้ครับข้อ6ครับจะเริ่มทำธุรกิจใดเนี่ยเราต้องอยากเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้นก่อนทำไมอ่ะผมยกตัวอย่างเนาะถ้าผมทำพอดแคสต์แต่ผมไม่ชอบฟังพอดแคสต์เนี่ยคิดว่าผมจะทำได้ดีไหมโอกาสน้อยเกลียดพอดแคสต์มากเลยไม่เห็นมันจะดีเลยเป็นสื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องไล่ผมมาพูดพอดแคสต์แค่ความเชื่อผมมันก็ไม่มีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากทำพอดแคสต์ผมก็ต้องฟังพอดแคสต์แล้วบอกเล่าให้ฟังครับพอดแคสต์นพดลสตอรี่ทุกตอนเนี่ย 2,900 ตอนผมฟังทุกตอนนะครับอย่างผมอัดวันนี้ปุ๊บอีกไม่กี่วันละอาจจะไม่ได้ถึงวันพรุ่งนี้นะบางทีผมก็อาจจะมีว่าไม่ได้ฟังทุกวันอะไรเงี้ยแต่ผมจะไล่ฟังจนจบอ่ะเช่นอัดวันนี้ปุ๊บอาจจะมะรืนนี้ได้ฟังตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่มีตอนไหนที่ผมไม่ได้ฟังเลยคือบางทีมันที่ไม่ได้ฟังทุกวันแบบตอนต่อตอนเหตุผลมันมีเพราะว่าบางทีผมไปต่างประเทศบางทีผมไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะฟังพอดแคสต์ตัวเองปกติฟังพอดแคสต์ตัวเองตอนขับรถแต่มันก็มีจังหวะที่มันไม่ได้ฟังแบบนั้นแต่ก็อาจจะฟังรวด3ตอน4ตอนแต่ไม่มีตอนไหนไม่ฟังแปลว่าอะไรครับผมต้องชอบฟังถูกไหมอันนี้อีกเรื่องยกตัวอย่างชงกาแฟคุณจะทำธุรกิจกาแฟแต่คุณเป็นคนเกลียดกาแฟยากหน่อยผมไม่ได้บอกเป็นไปไม่ได้นะมันมีธุรกิจบางอย่างที่คนทำแต่ว่าไม่ชอบแล้วก็สำเร็จผมเชื่อว่ามีแต่ว่าโดยธรรมชาติอะถ้าคุณไม่ชอบกาแฟแล้วคุณทำธุรกิจกาแฟผมถามเถอะคุณจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไหมคุณไม่อยากศึกษาไงซึ่งมันมีเคสแบบนี้เยอะในกรณีที่มันเป็น family business อันนี้จะเหนื่อยคือจริงๆโดยเนื้อในเราไม่ได้ชอบแต่ว่าพ่อแม่ทำมาแล้วพ่อแม่ก็มาบอกลูกต้องมาทำต่ออันนี้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนทำนะครับแล้วก็ทำจนสำเร็จก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มเองอ่ะผมก็ยังเชียร์นะว่าอย่างน้อยๆคุณต้องไม่เกลียดเรื่องนั้นอ่ะถ้าไม่ถึงก็จะชอบนี่นะคุณต้องไม่เกลียดเรื่องนั้นเพราะถ้าเกิดคุณเกลียดเรื่องนั้นเนี่ยมันไปต่อยากไงขนาดชอบอินยังยากเลยข้อ7อันนี้มาจากท่านอาจารย์พระอาจารย์ไพศาลนะครับเราควรรู้แต่อย่าไปรู้สึกรู้คือเรารู้ว่านี่มันดีไม่ดีใช่ไม่ใช่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆแต่ถ้ารู้สึกเนี่ยมันเริ่มไม่ดีละโหยคนนี้มันมาท้าทายแล้วเหรอมาเจอกันหน่อยอันนี้คือคุณรู้แหละว่าคนนี้เขาอาจจะพูดจาไม่ดีแต่พอคุณไปรู้สึกนี่คือใจคุณเป็นไฟแล้วไงใจคุณรู้สึกอึดอัดแล้วอันนี้คุณไปรู้สึกอีโมชันแนลแล้วคือผมว่ามนุษย์นะยังไงเราก็รู้สึกแต่ว่าคอนโทรลมันนิดนึงเพราะความรู้สึกเนี่ยบางทีมันพาทำให้เราเกิดแบบโหพูดจาอะไรไม่ดีออกไปหุนหันพันแล่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ผมว่าเป็นหนังสือนะนี่เป็นบทเรียนที่ผมถอดมาบทหนังสือเล่มนี้ถอดบทเรียนออกมาแบบเป็นข้อเหมือนกับหนังสือ How to พัฒนาตัวเองทั่วไปได้ยากนะเพราะมันเป็นเรื่องราวของคนแต่ว่าก็ยังเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแบบโหหลายคนผมก็รู้จักนะคือบางคนอาจจะไม่เคยเจอก็ไม่เคยได้ยินชื่อก็ตามแต่ว่าหลายคนก็รู้จักแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวลึกลงไปฮะเหมือนกับโอ้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะเขาแบบโหเขากล้ามากเลยนะเขาทำสิ่งนี้มันน่าทึ่งมากเลยเขาแบบช่วยเหลือคนไว้เยอะมากเลยนะก ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสืออีกทีนะความหมายของการมีชีวิตอยู่เขียนโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยเปิดชายแดนรับคณะ AOT ตรวจสอบทุ่นระเบิดพื้นที่ปราสาทพระวิหารกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทย AOT ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสังเกตการผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยคณะประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวม13นายประกอบด้วยผู้แทนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมหลายจุดสำคัญเริ่มจากพื้นที่ภูมะเขืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณผาหมออีแดงเพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่ใกล้โบราณสถานปราสาทเขาพระวิหารตลอดจนสำรวจความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้คณะผู้สังเกตการยังได้ลงพื้นที่บ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนจากการใช้อาวุธวิถีโค้งและจรวดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตลอดการปฏิบัติภารกิจคณะผู้สังเกตการได้แสดงความสนใจต่อข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากพื้นที่พร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และรับทราบความพยายามของหน่วยงานฝ่ายไทยในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงการดำเนินการภายใต้หลักมนุษยธรรมและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศการเปิดพื้นที่ให้คณะผู้สังเกตการจากนานาชาติเข้าติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความโปร่งใสความร่วมมือและความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชนระหว่างประเทศควบคู่กับการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองประชาชนและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย けร ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ประกอบด้วยคำว่าตอบกับโจทย์คำว่าตอบมีความหมายว่ากล่าวเมื่อมีผู้ถามหรือแจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เช่นตอบคำถามตอบปัญหาตอบจดหมายส่วนคำว่าโจทย์เขียนสระโอจอจานทอทหารยอยักษ์กรันหมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์เช่นโจทย์เลขข้อนี้ยากมากหรือหมายถึงเรื่องที่ต้องหาคำตอบเช่นเรื่องความแห้งแล้งจนปลูกพืชไม่ได้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรีบหาทางแก้ไขเมื่อรวมกันเป็นคำว่าตอบโจทย์หมายถึงสนองความต้องการหรือความประสงค์ของกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นการสร้างแฟลตสูงๆในราคาถูกให้แก่คนยากจนได้พักอาศัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแออัดได้ดีการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งออกจำหน่ายตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: เพชรพระอุมาฉบับสมมุติโดยพนุธ

แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงขัดขืนคำสั่งจากเบื้องสูงได้ยังไงถ้าเขาสั่งให้คุณมาฆ่าเชิดบุตรกระชั้นถามแทบจะไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวติดใครก็ตามที่สั่งมาเช่นนั้นผมจะสวนคำสั่งของมันสาบแช่งให้มันลงนรกไปเลยแล้วก็ไม่ทำตามนั่นด้วยนี่คือความจริงใจซึ่งคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งคุณก็มีความผิดรับรองได้คุณพุทธไม่มีใครจะเอาความผิดจากผมได้หรอกในเมื่อผมมาทำงานที่สำคัญชิ้นเนี้ยเขาสำเร็จลงแล้วคุณต้องเข้าใจนะวุฒิทุกวันที่ผ่านไปผมและพวกเราทุกคนมีความรักและนับถือรับพินเพิ่มขึ้นทุกขณะยังไม่ต้องเดินไปไกลกว่านี้หรอกแค่ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเราก็คิดว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเป็นคนประเสริฐที่สุดสำหรับมิตรเขาเป็นคนดีมากผมไม่เคยเห็นใครมีคุณลักษณะอันเป็นเพื่อนตายอย่างเขามาก่อนเอาละเป็นนั้นว่าผมเชื่อพวกคุณ4คนที่มาถึงนี่ถึง 80% แล้วว่าจะไม่มีอะไรอุบาทชาติชั่วอย่างนั้นเพราะเกิดความผูกพันรักน้ำจิตน้ำใจกันเป็นการส่วนตัวขึ้นมาซะแล้วอีทีนี้ถ้าเบื้องสูงน่ะเขาไม่ได้สั่งโดยตรงมาทางคุณซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องสั่งหรอกหากแต่สั่งมายังพลปืนประจำกันชิปที่มาช่วยกู้ระเบิดลำนั้นหรือสั่งมาทางพวกคอมมานโดที่ติดตามมาด้วยพวกคุณ4คนนี่อย่างมากที่สุดคุณก็จะร้องเพียงว่า sorry เท่านั้นใช่ไหมนี่วุฒิคุณไม่เคยทำให้พวกเราต้องลำบากใจถึงขนาดนี้เลยนะเบนร้องขึ้นเลื่อนตัวเข้ามานั่งใกล้แล้วโอบแขนรอบไหล่ของนายทหารหนุ่มไว้เหมือนจะกอดอย่างเอาใจแต่ผมก็ลำบากใจมากกว่าพวกคุณซะอีกนะที่เป็นตัวกลางประสานงานร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยเนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งซ้ำมีกระดูกแขวนคอซะอีกอย่างมากที่สุดหากงานชิ้นนี้สำเร็จลงด้วยดีกลับไปโดยไม่ตายซะก่อนผมก็ได้เลื่อนแค่สักขั้นสองขั้นเท่านั้นยังไม่ถึงพันเอกเลยแต่ผมก็ต้องมาเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมเหมือนกันมาเป็นกันชนมาประสานความเข้าใจอันดีงามระหว่างพรานนำทางกับพวกคุณมาในฐานะตัวแทนของฝ่ายข่าวกองทัพบกของผมนี่วุฒิเราเห็นใจคุณในข้อนั้นนะและเชื่อว่าคุณควรจะได้รับรางวัลพิเศษจากรัฐบาลของเราแน่นอนนายทหารหนุ่มแยกเขี้ยวผมไม่ต้องการรางวัลพิเศษอะไรจากรัฐบาลของคุณหรอกต้องการเพียงแค่ความจริงใจและมนุษยธรรมเท่านั้นแหละเฮ้วุฒิเรื่องนี้นายคงคิดกังวลมานานแล้วสินะนายคิดร้องถามมาเออใช่วะคิดมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางซะด้วยซ้ำตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนตายกันละคือกินด้วยกันนอนด้วยกันร่วมเผชิญภัยด้วยกันแต่พองานสำเร็จแล้วเพื่อนตายก็ควรตายโหงตายหาไปซะด้วยเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์เช่คิดอุทานด่าแล้วโพล่งว่านายก็เป็นทหารนะเว้ยนักรบคนหนึ่งฉันมีข้อเสนออย่างหนึ่งให้นายเอาไหมข้อเสนออะไรนายจะต้องขึ้นเครื่องกลับพร้อมกับเราข้อนี้รับรู้แล้วนี่ใช่ไหมเออวะก็รู้อย่างที่บอกอยู่นี่แหละแล้วฉันก็คงทนไม่ได้ที่ขณะอยู่บนเครื่องแล้วมองลงมาเห็นพวกของระพินล้มระเนระนาดไปด้วยปืนกลอากาศจากกันชิปและฉันตัวคนเดียวจะทำอะไรได้อย่างมากก็ถูกพวกนายจับตัวเป็นเชลยและต่อมาก็ถีบลงสกาอากาศที่ไหนสักแห่งนึงโอ้ยไอ้เสือนี่ก็ระแวงไปสารพัดอย่างนายผมทรงลานบินหันไปบ่นกับพรรคพวกนายก็เอาอย่างนี้สิเชิดวุฒินี่เป็นข้อเสนอแนะของฉันคือพอนายขึ้นเครื่องบินนายก็ถอดสลักระเบิดมือออกถือไว้ถ้าฝ่ายฉันมีท่าว่าจะหักหลังระพินหรือนายเมื่อไหร่ก็โยนระเบิดในเครื่องบิน
ชิบหายวายวอดไปพร้อมๆกันหมดถ้าฉันเป็นนายและระแวงแบบนี้ฉันก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเชิดบุตรหัวเราะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเว้ยคิดแต่ฉันว่าพวกนายก็ไม่โง่ไปกว่าฉันหรอกคงไม่เปิดโอกาสให้ฉันทำอย่างนั้นหรอกในวินาทีสุดท้ายจริงๆฉันก็คงถูกตะครุบตัวซะก่อนแน่นอนจริงไหมคริสประโยคหลังเขาหันไปสะกิดสีข้างคริสติน่าผู้นั่งสูบบุหรี่เฉยอยู่มันไม่ถูกสีข้างแต่ไปถูกเอาฐานนมด้านข้างเข้าแม่ผมทองสะดุ้งโยงเกือบจะตวัดหลังมือฟาดแต่ชะงักไว้ซะได้ตาเขียวจ้าถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆคุณไม่ถูกรวบหรอกแต่จะถูกเจาะขมองทันทีอาจจะจากมือฉันก็ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอยากเอาลูกปืนยัดขมองเต็มทีแล้วหล่อนพูดสะบัดสะบัดเชิดวุฒิทำหน้าตาเฉยไม่ทันมีใครเห็นว่าเขาสะกิดถูกต่อมอะไรของแม่ผมทองเข้านี่วุฒิแนวความคิดที่ไม่สู้จะดีงามนักชนิดนี้นะระพินเป็นคนพูดกับคุณงั้นเหรอสตาลีถามน้ำเสียงเคร่งขรึมลงคนคนนั้นน่ะไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผมเลยแหละแล้วก็ไม่มีวันจะพูดด้วยหรอกแต่เชื่อเถอะเขาก็ไม่โง่ไปกว่าพวกคุณนักหรอกคนเราน่ะระดับสติปัญญามันก็เสมอกันอยู่แล้วนี่หัวหน้าคณะถอนใจยาวเหลือบมองอีกครั้งไปทางด้านหลังของมรรคุเทศนำทางซึ่งอยู่ในท่ามกลางคนของเขาที่ล้อมวงกินอาหารกันอยู่นี่ผมรู้สึกไม่สบายใจยังไงพี่กลนะคุณมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการที่จะทำให้ระพินเลิกแคลงใจเราในเรื่องนี้สักทีก็เพราะคุณน่ะทำให้ผมเชื่อสนิทเลิกแคลงใจได้เมื่อไหร่บางทีผมก็อาจจะทำให้เขาเลิกระแวงได้เหมือนกันแต่นี่บอกตามตรงนะผมเองยังแคลงใจอยู่นี่บอกได้ไงว่าพวกคุณอาจไม่ทำแต่พวกที่มากู้ระเบิดอาจเป็นฝ่ายทำก็ได้ตาสีฟ้าของด็อกเตอร์สแตนลีย์มีแววคิดหนักมือลูบอยู่ที่ปลายคางและมองไปทางพรรคพวกเหมือนจะหารือพึมพำออกมาลอยๆเอไอรูปการมันไม่ค่อยจะดีแฮะแบบนี้หรือไงคริสเขาหันไปถามความเห็นแม่นักเคมีฟิสิกส์ผมทองซึ่งดูเหมือนจะเชื่อถือมากที่สุดในด้านไหวพริบสติปัญญาฉันว่าอาจารย์อย่าเพิ่งกังวลอะไรไปก่อนเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถึงยังไงเราก็ยังไม่พบระเบิดลูกนั้นแล้วก็ยังไม่มีหลักประกันอะไรให้เชื่อได้ว่าเขาจะนำเราไปพบได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นการเดินทางล้มเหลวตลอดทั้งรายการแล้วเลวยิ่งไปกว่านั้นหล่อนยักไหล่ยิ้มแค้นแค้นเราอาจจะตายกันหมดบนเส้นทางมรณะนี่ก็ได้ฉันไม่เชื่อว่าระพินจะหวั่นไหวหวาดระแวงอะไรในด้านการหักหลังจนนิดเดียวแล้วเขาก็กำพ่ายอยู่เหนือพวกเราตลอดเวลาแล้วพวกเราต่างหากจะถูกหลอกไปตายซึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องทำด้วยมือเขาเองหรอกเพียงแค่ปล่อยให้ภัยจากธรรมชาติของป่าดงดิบอาถรรพ์เล่นงานพวกเราก็เสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องความตาแหกของเชิดบุตรแล้วก็โวยขึ้นเองซะมากกว่าถ้าหากอาจารย์มีความคิดว่าจะเรียกระพินเข้ามาพูดในเรื่องนี้แล้วก็ฉันขอระงับไว้ก่อนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเขาจะยิ้มเยาะเราซะเปล่าๆแล้วทางให้เสือเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันคิดว่าเราไม่มีแผนสกปรกกับมันแล้วก็พวกนั้นคิดเอามือชี้ไปทางเชิดบุตรก็จะยากอะไรเบนว่าปนหัวเราะยังเดินป่ากันไปอีกนานเผลอๆก็แกล้งทำปืนลั่นถูกหรือแอบผลักตกเขาไปซะก็สิ้นเรื่องฉันจัดการเองเชิดบุตรหันไปยักคิ้วให้เบนผู้นั่งเอาไหล่สีอยู่ใกล้ๆแล้วโอบเอวเข้ามากระซิบว่าเมื่อคืนนี้นะแค่แตะปากถ้ำเท่านั้นก็ตก
เขาหมดท่าไปสักก่อนนะคืนนี้ขอพยายามใหม่นะได้ไหมก่อนจะผลักให้ตกเขานะขอให้ถึงถ้ำซะก่อนเถอะไม่ว่าอะไรหรอกยอมตายโดยดีไม่เป็นท่าเรานะเบนกระซิบตอบแล้วเวียงศอกกระทุ้งอกเชิดบุตรดังบึกนายทหารหนุ่มนิ้วหน้าครางอู้การหยอกล้อกันอย่างชนิดถึงตัวระหว่างเชิดบุตรกับเบลหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสเพียงแต่ยิ้มยิ้มไม่ได้สนใจอะไรด้วยนักคริสติน่าเองก็เฉยเฉยทำเป็นไม่เห็นซะแต่นายคิดวันนี้เกิด อารมณ์หึงอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบดิจ้องมองตาเขียวแล้วกระชากเสียงออกมาว่าเฮ้เบลออกห่างๆให้หมอนั่นหน่อยดิรำคาญลูกตาเว้ยเชิดวุฒิได้ยินดังนั้นก็เลยยื่นจมูกไปหอมแก้มอิสเบลดื้อๆต่อหน้าต่อตาของทุกคนในกลุ่มนั้นเจตนาจะยั่วคิดซึ่งซึ่งหน้าคิดคำรามหึ่มผุดลุกขึ้นเดินปรีเข้ามาทันทีเชิดวุฒิก็ทะยานขึ้นมาเตรียมพร้อมอยู่แล้วพอดีกับที่เบลยืนขวางหน้าของเหตุการณ์ที่กำลังจะทำท่าเป็นศึกหน้านางอยู่ในขณะนี้มือหนึ่งผลักอกคิดอีกมือหนึ่งยันอกเชิดบุตรผู้ยิ้มรับอยู่แล้วโน่นมุมก้อนหินโน่นเปรียวตาดีไปไปกัดกันตรงโน่นไปหล่อนบุ้ยปากบอกแล้วก็เดินสะบัดสะโพกตรงเข้าไปยังระพินผู้กำลังอยู่ท่ามกลางคนของเขาโดยไม่สนใจจะหันกลับมาดูเบื้องหลังอีกบัดนี้จึงเหลือเพียงคีตและเชิดวุฒิที่ยืนประจันหน้ากันอยู่โดยสแตนลีย์และคริสติน่านั่งมองอยู่อย่างกึ่งรำคาญกึ่งขบขันแต่ไม่ทันห้ามอะไรทั้งสิ้นว่าไงพวกไปพบกันหลังก้อนหินนั่นหน่อยดีไหมนายทหารหนุ่มถามอ๋อได้มาเลยวุฒินายผมทรงลานบินร่างยักษ์พยักหน้าแล้วโยนไรเฟิลประจำมือไปให้สแตนลีย์ลูบมือเข้าหากันเดินล่วงหน้าไปก่อนเชิดวุฒิหัวเราะกึกๆฝากไรเฟิลไว้กับคริสติน่าพอจะก้าวออกเดินแม่ผมทองก็คว้าข้อมือไว้บ้าวุฒิคุณกับคิดจะไปทำอะไรกันน่ะเรื่องของผมคุณไม่เกี่ยวหรอกฝากปืนด้วยแล้วกันเดี๋ยวมาอย่าห้ามหมาตัวผู้ที่กำลังได้กลิ่นฮีทของตัวเมียสองตัวนี่เลยสแตนลีย์บอกหน้าตาเฉยแล้วพยักหน้ากระเชิดวุฒิตามสบายวุฒิระวังหน่อยแล้วกันตัวนายน่ะมันเล็กกว่าคิดมากนะอ๋อสบวแปลว่าสบายมากว่าแล้วเชิดวุฒิก็ย่องตามหลังคิดไปในทันทีนั้นคริสบ่นออกมาว่าหลิวไหลจริงๆสองคนนี่เหมือนเด็กงั้นแหละหล่อนลุกขึ้นในทันทีเหมือนกันแล้วเดินตามหลังไปอีกคนหนึ่งส่วนสแตนลีย์นั่งเหยียดขาพิงก้อนหินตามลำพัง

คริสติน่าอุทานออกมาเบาๆอย่างผิดหวังระคนทุเรศเมื่อหล่อนย่องพ้นซอกบังของก้อนหินใหญ่ออกมาภาพที่เห็นแทนที่ชายสองคนจะกำลังตั้งท่ามวยตะลุมบอลกันอยู่กลับปรากฏว่าสองพ่อคนนั่นนั่งหัวร่อต่อกระซิกปรึกษาหาเรืออะไรกันอยู่บนซากต้นไม้ล้มไม่ห่างออกไปนักอาการเต็มไปด้วยรับลมคมในคิกๆคักๆผลัดกันผลักหัวซึ่งกันและกันอยู่ไปมาบางครั้งก็ปล่อยเสียงก้ากากากออกมาอย่างชอบอกชอบใจทั้งคู่ไม่ทันเฉลียวใจคิดหรือหันมาเห็นหล่อนผู้ซึ่งยืนโครงหัวเท้าเอวมองอยู่มาสะดุ้งโยงวางหน้าตาเฉยเมื่อคริสเดินเข้ามาช้าๆเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพร้อมกับ M16 ในมือที่เขี่ยไปมาระหว่างจมูกของทั้งสองเชิดวุฒิเอามือปัดปากลำกล้องปืนพ้นหน้าไปพร้อมกับร้องเบาๆว่าลิ่นบ้าๆนะคริสเรื่องอะไรเอาปืนมาแย่จมูกกันแบบนี้หมาป่าเจ้าเล่ห์สองตัวนึกว่าจะมาฟัดกันแล้วที่ไหนได้ดันมาลอบทำสัญญาณลับตกลงอะไรกันไม่ทราบนี่ไม่ใช่ธุระอะไรของเธอสักนิดนะคริสติน่าตามมาทำไมคิดบอกเสียงอ่อยๆแล้วหันไปสบตาเชิดบุตรพากันหัวเราะคิกๆคักๆขึ้นมาอีกก็ตามมาหมายที่จะซ้ำน่ะสิถ้าใครแพ้เรื่องกับตลปัดสิ้นดีเลยนี่บอกมาตามตรงนะมาปรึกษาอะไรกันอยู่ที่นี่ถ้าทางมีเล่ห์สนายยังไงบอกไม่ถูกไม่มีอะไรหรอกนะถือกลับไปใช่ไหมกลับไปเลยไม่ไปต้องการจะดูคนสองคนที่วางท่านักเลงโตเข้าใส่กันแล้วก็อยากจะให้ต่อยกันด้วยหล่อนบอกห้วนห้วนฉิวฉิวถอยห่างออกมาทำเป็นปลดห้ามไกปืนแล้วกระชับแนวเอวจ้องอย่างเอาจริงพยักหน้าบอกว่าอ้าวลุกขึ้นทั้งสองคนนั่นแหละแล้วต่อยกันถ้าไม่ต่อยยิงตับระเบิดทั้งคู่เลยทั้งคิดและเชิดวุฒิตาเหลือกเสียงนายผมทรงลานบินร้องลั่นออกมาว่าเฮ้คริสนี่เธอจะบ้าเหรอเล่นระยำอะไรอย่างงั้นวะประเดี๋ยวปืนก็ระเบิดโป่งป่างมาจริงหรอกทันใดนั้นเองซุ้มไม้ด้านหลังของคริสติน่าผู้ยืนปั้นหน้าเครียดถือปืนจ้องทั้งสองอยู่ก็ถูกแหวกออกมาร่างของใครคนหนึ่งโผล่ออกมาประกบหลังอย่างรวดเร็วและชั่วพริบตาก็คว้า M16 ในมือของแม่ผมทองสีปากลำกล้องขึ้นสูงพลางฉวยหลุดไปจากมือของหล่อนอย่างง่ายดายพร้อมกับพูดเรียบๆว่าอย่าล้อกันเล่นด้วยปืนครับชีวิตเราทุกคนน่ะเสี่ยงต่อสารพัดภัยอยู่แล้วอย่าให้ต้องมาเสี่ยงเพราะการหยอกล้อกันแบบนี้อีกเลยครับรพินไพรวันคริสติน่ายังยืนครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งอยู่คิดกับเชิดวุฒิถอนใจออกมาอย่างโล่งอกพากันลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มแห้งๆพรานใหญ่หันไปมองหน้าเงาของแม่ผมทองจัดการผลักคันห้ามไกให้เข้าที่และส่งปืนคืนไปให้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ทราบครับนี่คุณสุภาพบุรุษสองคนนี่ถึงได้ถูกคริสเอาปืนจี้แบบเนี้ยคิดเพียงแต่หัวเราะเชิดวุฒิรีบบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมีธุระมาคุยกับคิดอยู่ที่นี่อยู่ๆแม่นี่ก็ย่องตามหลังเข้ามาเอาปืนบังคับให้เราสองคนต่อยกันบ้าชะมัดถ้าคุณไม่โผล่เข้ามาแย่งปืนซะก่อนนะสงสัยแม่เอาจริงคือคงบังคับให้ผมกับคิดต้องฟาดปากกันแน่ๆคริสติน่าไม่พูดอะไรอีกสะบดฟัดแฟดอยู่ในลำคอคอนสองคนนั่นแล้วหันมาผลักอกระพินเซไปก้าวหนึ่งจากนั้นก็เดินกลับออกไปโดยเร็วหล่อนพบเพื่อนสาวยืนสูบบุหรี่อยู่ก่อนแล้วตรงตำแหน่งที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์นอนเคลิ้มๆอยู่พอเหลือบมาเห็นเบลก็ยิ้มถามว่าเป็นไงด็อกสองตัวนั่นน่ะไฟกันไปถึงไหนแล้วใครแพ้ใครชนะหึบ้าคริสกระแทกเสียงหน้าบึ้งเธอนึกว่าเขาจะไปกัดกันงั้นเหรอโน่นแน่ไปนั่งหัวร้อคิกๆคักๆหารือความลับอะไรกันอยู่โน่นระวังให้ดีเถอะตัวเองนั่นแหละจะกลายเป็นไส้กลางของแซนด์วิช
ระวังโต้ด้วยเบลเบิกตาโตชี้ที่อกตัวเองร้องเสียงสูงฉันน่ะเหรอแซนด์วิชก็ใช่นะสิไส้กรอกสองดุนประกอบหน้าหลังชิ้นเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วเนื้อก็คือเธอนั่นแหละโอ้โหทอริฟิกแม่ผมแดงห่อปากอุทานออกมาคริสติน่าปลายหางตามองดูเพื่อนสาวผู้ขนองอย่างมันไส้บิสอุบาททั้งสามคนว่าแต่นี่เนี่ยอยู่ไม่อยู่ในหน้าหินคนนั้นก็โผล่พรวดพราดออกมาอย่างกระทันหันแย่งปืนจากฉันตอนที่ฉันจี้คิดกระเชิดวุฒิอยู่บังคับจะให้ฟาดปากกันก็โผล่ไปได้ยังไงเบียหัวเราะคิกฉันเป็นคนไปบอกเขาเองแหละว่าอีเดียสองตัวกำลังจะไปฟัดกันอยู่หลังก้อนหินนนท์ให้เขาไปช่วยห้ามศึกทีเพราะนึกถึงว่ายังไงเธอก็ห้ามผู้ชายตัวโตสองคนนั้นไม่ไหวหรอกนี่กลายเป็นว่าต่อหน้าเราเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าหากันพอรับหลังก็ไปสุมหัวหารือตกลงทำสัญญาอะไรกันซะละตลกสิ้นดีเลยคู่นี้สแตนลีย์ผู้มีอาการเหมือนหลับเปิดเปลือกตาขึ้นพร้อมกับอ้าปากหาวแล้วบอกห้าวๆมาว่าเธอผู้หญิงสองคนน่ะอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะไอ้สองตัวน่ะมันไม่ฟัดกันในเสียเวลาหรอกมันรู้ทันกันอยู่แล้วไม่ว่าอะไรต่ออะไรถ้าทางมันเข้ากันได้ดีเกินคาดซะอีกทันเดียวกันเลยได้กลิ่นผู้หญิงมันทนอยู่ไม่ได้ถ้ามรรคุเทศนำทางของรองของเราเป็นอย่างไอ้สองคนนี่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นหนทางเราจะสะดวกปลอดโปร่งกว่านี้อีกเยอะความจริงก่อนจะเริ่มแผนการเดินทางฉันก็ว่าฉันคัดตัวเธอสองคนมาเป็นพิเศษแล้วนะแต่ทั้งสองคนทำงานด้านนี้ไม่คืบหน้าไปแค่ไหนเลยสำหรับนายคนนั้นประโยคหลังเป็นเสียงตำหนิจากหัวหน้างานทั้งสองสาวเงียบกริบที่หลังก้อนหินใหญ่เมื่อคริสสะบัดเดินไปแล้วระพินก็หันไปทางคิดกระเชิดบุตรไปกันเถอะครับบ่ายเต็มทีแล้วครับประเดี๋ยวจะเข้าไม่ถึงจุดหมายก่อนค่ำเขาเอ่ยชวนขึ้นง่ายๆโดยไม่สนใจที่จะสอบถามอะไรอีกทั้งสิ้นหลังจากนั้นอีกเพียงไม่เกิน 5-6 นาทีเท่านั้นขบวนทั้งหมดอันรวมทั้งฝ่ายนายจ้างและพวกลูกหาบที่เข้ามาสมทบพร้อมหน้าก็เริ่มเคลื่อนต่อบ่ายหน้าลงต่ำตามไหลนั้นชั่วไม่นานก็ลงสู่ละเมาะในระดับพื้นราบมองเห็นไร่ซ่าเก่าแก่ของพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองซึ่งเป็นไร่เลื่อนลอยและละทิ้งแล้วเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสลับด้วยต้นลูกเดือยและข้าวฟ่างมีรอยโขลงช้างเหยียบย่ำอยู่เต็มไปหมดไม่มีวี่แววของสัตว์สี่เท้าใด

ฝ่ากันไปนั้นและเห็นขุนเขาสูงสูงต่ำต่ำรังงานเงื้อมทั้งใกล้และไกลเป็นวงล้อมรอบทิศไปหมดสภาพของพื้นที่เป็นแอ่งอยู่ในหุบเขาอากาศมีความชื้นสูงแต่ระอุอ้าวในเวลากลางวันตะวันบ่ายแฝงตัวเข้ากลีบเมฆลดความร้อนจ้าลงบ้างแล้วนกบางชนิดร้องด้วยเสียงดังประหลาดได้ยินอยู่เป็นระยะแต่มองไม่เห็นตัวระพินไม่เร่งฝีเท้านักเดินนำอยู่เบื้องหน้าคณะนายจ้างโดยล้ำออกไปเล็กน้อยทุกคนสังเกตเห็นเขาสำรวจตามพื้นดินและบริเวณป่าที่ผ่านอย่างใคร่ครวญระมัดระวังรอยเท้าช้างเหล่านั้นใหม่เหลือเกินแสดงว่ามันเดินผ่านกันอยู่เป็นประจำต้นไม้ใหญ่บางต้นก็มีรอยถูกฉีกเปลือกไว้สดๆรวมทั้งรอยลงงาด้วยความคะนองและบางต้นก็ถูกล้มถอนรากถอนโคนราวกับถูกรถแทรกเตอร์ไถเรากำลังบ่ายหน้าเข้าหาหมู่บ้านทางด้านตะวันตกเฉียงใต้อีกสักประเดี๋ยวจะผ่านดงกล้วยแล้วก็จะเข้าเขตที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ร้างอยู่ครับเขาบอกพึมพำกับพวกนายจ้างที่กระชั้นชิดมาทางด้านหลังโดยไม่ได้หันหน้ามานอกจากกวาดตาไปเฉพาะทิศทางเบื้องหน้าระพินตามแผนของคุณนี่เราจะต้องตามไปจนถึงที่พักแหล่งใหม่ของกะเหรี่ยงพวกนั้นที่อพยพหนีช้างไม่ใช่เหรอสแตนลีย์ถามเบาๆครับเพราะถึงยังไงเราก็คงยึดชัยภูมิหมู่บ้านร้างนั่นไม่ได้แน่ละครับเพราะโขลงช้างเพิ่งเข้าทำลายเมื่อไม่เกินอาทิตย์มานี้เองตามที่ไอ้สามคนนั้นเล่าให้ฟังนอกจากความย่อยยับของหมู่บ้านแล้วศพยังถูกทิ้งระเกะระกะไปหมดป่านนี้คงกำลังเน่าเฟะส่งกลิ่นตลบไปหมดเพราะตายกันหลายสิบศพพวกสัตว์ป่าคงจะลากไปกินไม่หมดหรอกอีกอย่างนึงผมต้องการพบโบเมียกับพวกนั้นด้วยแต่ทางคุณเถอะครับจะให้ผมนำผ่านเข้าไปยังซากหมู่บ้านนั่นซะก่อนหรือว่าจะตัดตรงไปยังที่พักใหม่ของพวกตะเคียนทองเลยเราควรจะเข้าไปตรวจดูร่องรอยความวิบัติที่ไอ้ช้างระยำโขลงนั้นทำไว้ก่อนนะคุณอ่ะถ้างั้นก็ตามผมมาทางนี้นะครับเราจะตรงเข้าหายอดไม้ใหญ่สามยอดที่เห็นโผล่หน้าสูงอยู่ข้างหน้าโน่นแล้วตัดขึ้นขวามืออีกนิดเดียวก็จะพบเส้นทางด่านซึ่งใช้เดินของพวกในหมู่บ้านก็แปลว่าค่ำนี้เราจะต้องพักอยู่กับกะเหรี่ยงอพยพพวกนั้นใช่ไหมผู้ถามคือคริสติน่าครับเราไม่มีเวลาพอที่จะคืบหน้าไปไกลกว่านี้ได้อีกแล้วล่ะครับก่อนตะวันตกดินวันนี้คุณมีปัญหาอะไรเหรอหล่อนยิ้มจิตจืดขยับคอเสื้ออันเหนียวเหนอะไปด้วยเหงื่อซึ่งชุ่มแล้วชุ่มอีกแห้งแล้วแห้งอีกฉันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคุณแต่อยากจะขอความกรุณาว่าถ้าเป็นไปได้ทุกครั้งก่อนพักในตอนค่ำขอยึดใกล้น้ำเข้าไว้ก่อนคุณคงไม่ลืมนะว่ามีผู้หญิงอยู่สองคนในคณะเราทนอย่างอื่นพอทนได้แต่ทนนอนหมักหมมโดยไม่ได้อาบน้ำตลอดคืนนี่มันไม่ไหวเลยคุณถ้าหากพอจะมีทางเลี่ยงได้บ้างถือว่านี่เป็นคำขอร้องเท่านั้นนะแต่ถ้าจำเป็นสำหรับคุณก็สุดแล้วแต่เถอะจะมักคุเทศยิ้มออกมานิดหนึ่งครับผมเห็นใจครับและเข้าใจความรู้สึกของคุณทั้งสองได้ดีเพราะเดินทางร่วมกับสุภาพสตรีอยู่บ่อยๆก็พอจะรู้ถึงความต้องการได้คุณไม่ต้องกังวลสำหรับแหล่งน้ำก่อนพักค่ำนี้ครับเพราะหน้าผาตรงถ้ำที่โบเมียขึ้นไปอาศัยพักซ่อนอยู่นะเป็นต้นลำทางด้านเหนือขึ้นไปซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองขอให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งว่ามีคนอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีแหล่งน้ำหรือลำธารเสมอครับนี่เป็นกฎตายตัวไม่ว่าในป่าหรือในเมืองเพราะมนุษย์ต้องอาศัยน้ำแต่ว่าถ้าเลยห้วยเสือร้องเข้าดงดิบเมื่อไหร่นี่ผมไม่กล้าให้สัญญาว่าในทุกครั้งที่เราพักจะต้องมีแหล่งน้ำเสมอไปอย่าว่าแต่น้ำอาบเลยครับต่อให้น้ำกินบางทีอาจจะต้องอดกันบ้างแล้วดูเหมือนจะเป็นของแน่ซะด้วยสิขอบคุณคุณรพินหล่อนพึมพำสีหน้าดีขึ้น

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

นสาวเท้าขึ้นไปประกบเคียงคู่ระพินเริ่มชวนเขาคุยทันทีในระหว่างเดินนี่ระพินคุณมีผู้หญิงร่วมเดินทางกับคุณด้วยบ่อยเห็นบอกเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วไงล่ะครับเป็นความยุ่งยากสำหรับคุณมากไหมในการที่มีผู้หญิงบุกป่าฝ่าดงมาด้วยเช่นนี้แรกๆใหม่ๆผมก็อึดอัดลำบากใจไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับเขาบอกมาเรื่อยๆเริ่มใช้ดาบเดินป่าที่คว้าติดมือมาจากพวกลูกหาบฟาดต้นหญ้าขนเปิดทางสะดวกออกไปแต่พอเดินกันไปนานๆคุ้นเคยกันไปบ้างแล้วคือผมหมายถึงว่าผมคุ้นกันนิสัยตามธรรมชาติของผู้หญิงส่วนเธอพวกนั้นก็คุ้นเคยกับความยากลำบากของการเดินทางมันก็ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นและผมก็ยอมรับนะครับว่าผู้หญิงที่มีนิสัยการผจญภัยในป่าจะไม่เป็นภาระยุ่งยากให้ผมจนเกินไปนักถ้าจะพูดถึงความอดทนกล้าหาญและคล่องตัวแล้วแทบจะไม่แพ้ผู้ชายครับแต่ถามจริงๆเหอะไม่ต้องเกรงใจเราสองคนนะฉันหมายถึงตัวฉันเองกับคริสน่ะเป็นภาระคุณมากไหมไม่หรอกครับคุณสองคนนะช่วยตัวเองได้ดีมากครับเพราะอย่างน้อยก็คงจะผ่านการฝึกฝนอบรมในด้านนี้มาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตรงข้ามสิครับคุณทั้งสองกลับเป็นประโยชน์สำหรับคณะเดินทางเราอย่างมากซะด้วยผมไม่ทราบความสามารถในทางวิชาการทางเทคนิคโดยเฉพาะของคุณทั้งสองหรอกแต่อย่างน้อยก็เห็นฝีมือแล้วว่าคนนึงเป็นแพทย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วขึ้นชื่อว่าแพทย์แล้วเป็นที่ต้องการของทุกวงการนะครับตั้งแต่ในเมืองเจริญขีดสุดจนกระทั่งถึงป่าลึกกันดารสุดครับเบนหัวเราะเบาๆด้วยความพอใจอย่างเปิดเผยนี่รู้สึกว่าคุณจะเลื่อมใสให้เกียรติในวิชาแพทย์มากนะใช่ครับแต่ก็ต้องประกอบด้วยศีลธรรมและจรรยาแพทย์ด้วยนะครับถ้าไม่มีสองสิ่งหลังที่ว่านี่แพทย์ก็คือผีสูบเลือดคนไข้ผมไม่สบายไปรักษาตัวในเมืองเงินผมก็ไม่ค่อยจะมีถูกหมอดุตวาดแล้วก็เลี้ยงไข้คือไม่ค่อยอยากจะรักษาให้หายขาดเร็วๆทวงเวลาไว้เพื่อจะให้ไปรักษาหวังรีดเงินบ่อยๆแพทย์แบบนั้นผมก็ไม่เลื่อมใสเหมือนกันหล่อนจ้องหน้าเขานี่คุณดูไปคุณก็เป็นคนน่าสงสารนะบางขณะพูดอะไรซื่อๆเหมือนเด็กคุณไปถูกหมอระยำที่ไหนทำกับคุณอย่างนั้นมาโอ้ยเยอะแยะไปคุณในตัวอำเภอหรือจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่นั่นแหละขนาดจะถามอาการหรือตัวเองขนาดจะถามอาการของตัวเองหรือชื่อยาเขายังไม่บอกผมเลยนึกว่าผมเป็นคนป่าจำเป็นอะไรจะต้องบอกชื่อยาให้เสียเวลาแต่คงไม่ได้หมายความถึงหมอผู้หญิงที่ชื่อดารินคนนั้นหรอกมั้งระพินสะอึกคอแข็งไปขอโทษนะถ้าหากว่าชื่อนี้เป็นชื่อต้องห้ามหล่อนแผ่วเสียงอ่อนลงเอื้อมมือจับแขนเขาไว้ระพินฝืนยิ้มอย่าเอ่ยถึงบ่อยๆก็ดีครับไม่งั้นผมอาจไม่มีแรงพาพวกคุณเดินแล้วก็ดีไม่ดีอาจคิดหนีกลับไปซะเฉยๆถ้าอยากให้อยากคุยกับผมเอาเป็นว่าคุยเรื่องอื่นดีกว่าครับเรื่องส่วนตัวของคุณเองก็ได้เรื่องส่วนตัวของจารสตรีมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องโกหกมดเท็จทั้งนั้นนี่คุณก็รู้ทันอยู่แล้วคุณเองก็เป็นคนพูดตรงดีเหมือนกันนี่เบลตรงมากนักก็ไม่ดีหรอกระพินผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบโดยเฉพาะผู้ชายไทยสมถะยึดมั่นอะไรแบบหัวโบราณถ้าคุณหมายถึงผมแล้วก็ขอปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่ผมชอบคุณนะเบลคุณเป็นคนคุยสนุกตรงไปตรงมาคบง่ายแล้วคริสล่ะเขาก็เป็นคนซ่อนความรู้สึกจนน่ากลัวนะครับแต่ก็น่าสนใจพอสมควรใช่ไหมสำหรับคุณน่ะเขาสวยกว่าฉันมากกิริยาท่าทีก็ดูจะกระเดียดไปทางคนไทยประเภทเดียวกับคุณนั่นแหละฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นอเมริกันทั้งตัวอย่างฉันหรอกประโยคหลังหล่อนตัดพ้อเอาซึ่งหน้าระพินหันมามองตาและยิ้มให้รอยยิ้มชนิดนั้นทำให้หน้าที่เย็นกระด้างประดุจหินของบุรุษผู้นี้
แลดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวาขึ้นแม่ผมแดงจ้องอย่างพินิจเหมือนจะค้นหาความคิดอ่านภายในหล่อนไม่พบเลขกลอะไรนอกจากความจริงใจจากดวงตาคมในกรอบลึกนั้นและบัดนี้เองอิซาเบลก็เริ่มรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหล่อนชักขยาดเกรงชายผู้นี้ขึ้นมาซะละทั้งที่ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเขาไม่ใช่ผู้ชายประเภทคีตริชาร์ดบุตรหรือใครก็ตามที่หล่อนเคยพบเคยเห็นมาก่อนแล้วตัวเองก็เลยหยุดนิ่งอยู่เฉยๆปล่อยเขาผู้นั้นเดินล่วงหน้าไปก่อนตามทิศทางของเขามารู้สึกอีกครั้งหนึ่งเมื่อคริสติน่าเดินมาทันคว้าแขนให้ก้าวเดินไปด้วยกระซิบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเบนสั่นศีรษะยิ้มจิตจืดไม่รู้ฉันจะบอกเธอยังไงดีนะบอกไม่ถูกเธอเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคริสนั่งตกปลาอยู่ริมฝั่งใช้เหยื่อล่ออย่างเดียวแต่ปลาตัวนั้นไม่ได้มองไปที่เหยื่อเลยกลับมองทะลุผิวน้ำขึ้นมาแล้วก็ยิ้มด้วยฉันมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนะคริสก็เกี่ยวเหยื่อเสียใหม่สิอย่าให้เบ็ดโผล่ออกไปให้ปลาเห็นพร้อมกับกระซิบคริสติน่าลูบหลังเพื่อนสาวคู่หูเบาๆอย่างปลอบใจทั้งหมดผ่านดงกล้วยที่กระเรียงตะเคียนทองปลูกไว้บัดนี้หักย่อยยับล้มระเนระนาดด้วยฝีเท้าไอ้ช้างมหาประไลโขลงนั้นไม่มีผลพอที่จะอาศัยเก็บกินได้ไม่ว่าจะแก่หรืออ่อนนอกจากหนอเล็กที่เพิ่งจะโผล่งอกขึ้นมาสอเจตนาจงใจทำลายมากกว่าที่จะเข้ามาหาอาหารตามปกติของมันอุทากับพะโต้ที่หามเพื่อนของมันอยู่ชี้ให้ทุกคนดูพร้อมทั้งส่งเสียงบอกอย่างเครียดแค้นทุกคนยืนมองดูความพินาศของไร่กล้วยนั้นอย่างปลงสังเวชนายจะคิดยังไงกูไม่รู้แต่ถ้าเป็นกูต้องถล่มแม่มันทั้งโขลงเลยยิ่งไม่ให้เหลือตาเท่าบุญคำสบดกับพรานลูกน้องของแกชั่วไม่นานระพินก็ตัดทางขึ้นไปสู่เส้นทางเดินเล็กๆ เรียบโล่งแสดงว่าเป็นหนทางที่คนใช้เดินอยู่เป็นประจำเมื่อนั้นเองลมก็พัดหวนมานาสิกประสาทของทุกคนสัมผัสกับกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงตลบไปหมดเหนือยอดไม้ข้างหน้าไม่ห่างออกไปนักแรงฝูงเบ้อเร่อบินร่อนอยู่ไปมาพร้อมกับเสียงร้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กของพวกมันได้ยินสนั่นไปทั่วจอมพรานหยุดรอกลุ่มนายจ้างของเขาที่ต้นกระรางใหญ่ปากทางเข้าหมู่บ้านตะเคียนทองพอพวกนั้นมาถึงก็ถามว่าพอจะทนกลิ่นไหวไหมครับเราเข้ามาทางใต้ลมพอดีเจ้าสแตนลีย์โบกมือไม่เป็นไรระพินเข้าไปถึงที่เลยผมอยากเข้าไปเห็นสภาพของหมู่บ้านให้ชัดกระตาตรวจดูให้ละเอียดซะก่อนแล้วค่อยไปพบกับพวกที่เหลือตายคุณรอบคอบมากที่พวกเรากินอาหารกันซะก่อนที่จะผ่านเข้ามาถึงที่นี่ระพินไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นหันไปโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาที่หาบของยืนรีรออยู่ให้เคลื่อนต่อไปตัวเองก็ก้าวรุดไปเบื้องหน้าตามเส้นทางเดินนั้นโดยมีเชิดวุฒและกลุ่มอเมริกันตามมาติดบนพื้นอันแลดูสูงสูงต่ำต่ำแต่ก็เรียบโล่งแตกต่างไปจากสภาพของป่าใหญ่แวดล้อมรอบด้านลักษณะมองเห็นชัดในแวบเดียวว่าเป็นชุมชนกลางป่าดงลึกบัดนี้ได้ปรากฏอยู่ต่อสายตาของทุกคนภายหลังจากเดินตามเส้นทางเล็กๆ เลี้ยวลัดมาถึงลำธารตื้นๆที่อุดมไปด้วยหมู่หินและต่างลุยตัดผ่านข้ามลำธารนั้นไปยังฝั่งอันเป็นหมู่บ้านนอกจากกลิ่นศพที่เหม็นอย่างรุนแรงนั้นแล้วสภาพของเรือนที่อาศัยซึ่งอยู่เรียงรายกันอยู่เป็นหย่อมๆถูกรื้อออกมากองอยู่บนพื้นราบพนาศูนย์แม้แต่เสาเรือนสักต้น
ก็ไม่มีเหลือถูกถอนล้มหมดนอกจากฝูงแร้งที่เกาะอยู่บนต้นไม้รอบด้านรวมทั้งที่บินวนอยู่บนอากาศในระยะทั้งเตี้ยและสูงก็มีเสียงเห่าหอนของพวกหมาป่าดังอยู่ทั่วไปพวกมันกำลังพากันกัดแทะรุมกินอยู่ที่ซากศพซึ่งบัดนี้มองไม่เห็นเป็นรูปร่างลักษณะคนซะแล้วหากแต่เป็นก้อนเนื้อสีคล้ำคล้ำขึ้นอืดส่งกลิ่นคละคลุ้งจนแทบทนไม่ไหวสำหรับจมูกที่ไม่เคยชินมาก่อนกระจายเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปปะปนอยู่กับซากอันปรักหักพังยับเยินของเรือนประเภทยกพื้นสูงฝาผนังเป็นผิวไผ่ขัดประสานกันและหลังคามุงแฝกก้าวแรกที่ทั้งหมดไต่ทานขึ้นมาเห็นถนัดก็พากันยืนจังงังไปในความหายนะของหมู่บ้านตะเคียนทองอันเกิดจากการกระทำของขลุงช้างไอ้งาดำมันตรงกับรายงานของกะเหรี่ยงรอดตาย3คนที่เดินทางสวนลงมาพบทุกอย่างไม่ผิดไปเลยการปรากฏกายของคณะเดินทางดูเหมือนจะทำความหงุดหงิดภาวะผวังให้แก่กลุ่มสัตว์ป่าที่พากันมาแทะถึงศพเป็นอาหารเรากับจะมีการเลี้ยงฉลองใหญ่นั้นแรงยิ่งส่งเสียงดังขึ้นและหมาป่าที่เห็นขวักไขว่อยู่ไปมาราว10กว่าตัวทั้งเห่าและขู่บ้างเพ่นหลบไปยืนคุมเชิงอยู่หลังไม้รกบ้างก็ยังหมอบหูลู่แยกเขี้ยวระพินก้มลงหยิบก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นคว้างไล่พร้อมๆกับส่งเสียงตะเพิดเบาๆพวกเจ้าหมาป่าซึ่งไม่น่าไว้วางใจยิ่งกว่าอีแรงพวกนั้นจึงวิ่งหนีหายไปหมดซากบางซากเห็นเป็นกระดูกขาวโพลนกลุ่มอเมริกันและเชิดบุตรยืนตัวแข็งเงียบกริบกันไปหมดพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายสะบดคลางกันแซดในลำคอแต่ก็ไม่มีใครส่งเสียงดังนักและโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยพวกนั้นพากันปลดหาบออกจากบ่ากันชั่วคราวถืออาวุธกระชับที่ติดมืออยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วเดินแยกกันออกไปตรวจดูตามซากของหมู่บ้านนั้นเป็นกลุ่มๆสแตนลีย์ยกมือขึ้นทำอาเมนเหมือนจะส่งทุกวิญญาณที่กลายเป็นศพเพราะหนีคชภัยเหล่านั้นไม่ทันให้ไปสู่สวรรค์และพูดออกมาแผ่วเบาร้ายกาจมากไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นการกระทำของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่มีวิญญาณผีชั่วร้ายเข้าสิงและบงการยังไงล่ะด็อกเตอร์พรานใหญ่ตอบในเสียงแผ่วต่ำเช่นเดียวกันหน้าผากเป็นริ้วรอยย่นตารีกราดช้าๆไปรอบด้านอย่างสลดใจหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวดอยที่มีความคุ้นเคยกับเขามากที่สุดอีกแห่งหนึ่งตามปกติแล้วถ้าเขามาถึงไม่ว่าจะวันเวลาใดผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะพากันวิ่งเกลียวกราวออกมาต้อนรับล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดด้วยความรักนับถือแต่วันนี้มีซากอันพินาศย่อยยับและเศษเนื้อของซากศพที่แสนสังเวชแรงกับหมาป่าเท่านั้นที่พอจะเห็นอยู่บ้างนอกนั้นก็มีพวกแมลงและหนอนตามพื้นดินมีรอยสัตว์อื่นๆที่เข้ามาอาศัยซากศพเป็นอาหารเต็มไปหมดแม้กระทั่งเสือแต่ระยะเวลามันยังไม่นานเกินไปนักสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงยังไม่สามารถช่วยกันกำจัดซากศพให้หมดไปได้

แต่วันนี้มีซากอันพินาศย่อยยับและเศษเนื้อของซากศพที่แสนสังเวชแรงกับหมาป่าเท่านั้นที่พอจะเห็นอยู่บ้างนอกนั้นก็มีพวกแมลงและหนอนตามพื้นดินมีรอยสัตว์อื่นๆที่เข้ามาอาศัยซากศพเป็นอาหารเต็มไปหมดแม้กระทั่งเสือแต่ระยะเวลามันยังไม่นานเกินไปนักสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงยังไม่สามารถช่วยกันกำจัดซากศพให้หมดไปได้อูทะกับพะโต้ยืนกายสั่นเทิบส่วนสะเอิงผู้นั่งอยู่บนแคร่ซึ่งขณะนี้ถูกวางอยู่กับพื้นเอามือทั้งสองปิดตาอย่างสยดสยองพี่น้องโคตรญาติของพวกเขาทั้งสามทั้งนั้นที่กลายเป็นก้อนเนื้อเน่าๆส่งกลิ่นคลุ้งและกำลังเป็นอาหารสัตว์เกลือกลิ้งอยู่กลางดินขณะนี้บุญคำเกิดจันและเสยพากันเดินตรวจไปในรัศมีใกล้เคียงพร้อมกับโคลงหัวอย่างอเนจอนาจใจแล้วก็ช่วยกันตะเพิดไล่ฝูงแร้งซึ่งดื้อดึงและกล้าคนมากกว่าพวกหมาป่าใครจะแผ่วพานผ่านเข้ามาข้าไม่สนใจจะจิกถึงกินศพเหล่านั้นต่อไปตามธรรมชาติของมันและส่งเสียงร้องอยู่เป็นที่น่ารำคาญเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่วันแล้วนี่จนกระทั่งเรามายืนเห็นอยู่ขณะนี้คิดถามเอามือขยี้จมูกอยู่ไปมาถ้ากะดูกระคำบอกเล่าของพวกนี้ระพินชี้ไปยังกะเหรี่ยงทั้งสามที่มาด้วยก็ประมาณสัก 5-6 วันเท่านั้นหรืออาจจะเป็นวันเดียวกับที่เราเริ่มออกจากหนองน้ำแห้งก็ได้ครับนี่ไม่มีวี่แววว่าพวกกะเหรี่ยงที่รอดตายเหล่านั้นจะย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้านร้างนี้อีกเลยเหรอเบลเอ่ยถามขึ้นเหมือนกระซิบเอายามาดมประเภทแอมโมเนียมาแตะจมูกไว้เพื่อดับกลิ่นอันชวนคลื่นเหียนส่วนคริสติน่านั้นยืนนิ่งดูเฉยสติและความรู้สึกของหล่อนมั่นคงดีที่สุดเชิดบุตรทำริมฝีปากหมุบหมิบเหมือนจะสวดหรือท่องอะไรอยู่คนเดียวพวกนั้นคงไม่กล้าจะย้อนกลับมาดูที่หมู่บ้านนี้อีกไม่มีเวลาแม้แต่จะฝังศพพวกเขาได้ปล่อยทิ้งไว้ในลักษณะเดิมหมดทุกอย่างท่านใหญ่บอกแล้วหันไปส่งภาษาพูดความอะไรกับอูทะสองสามประโยคจากนั้นก็เรียกบุญคำเข้ามาขอปืน M16 ที่ให้สะพายอยู่ขึ้นมาผลักห้ามไกออกตั้งสวิตช์ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติชูลำกล้องขึ้นฟ้าผมรำคาญพวกแรงนี่เหลือเกินละไอ้พวกหมาป่าก็หลบเข้าไปซุ่มดูเราอยู่ในเงารกนั่นจะยิงไล่มันซะขออนุญาตด้วยนะครับแล้วผมก็จะยิงเป็นสัญญาณไปในตัวเพื่อเตือนให้โบเมียกับพวกนั้นได้ยินจะได้รู้ว่าพวกเราผ่านเข้ามาแล้วเอาเลยระพินผมเห็นไอ้หมาป่าพวกนั้นแล้วก็ชักไม่แน่ใจนะว่ามันจะสนใจเฉพาะศพอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่สนุกแน่แต่ละตัวใหญ่กว่าแอนซิเชียนได้อีกสตันลีพยักหน้าบอกระพินเหนี่ยวไกเอ็ม16ใจกระสุนขึ้นฟ้า

เสียงแผดเปรี้ยงกึกก้องไปทั้งราวไพรและหมู่บ้านผีสะท้อนก้องไกลไปกระทบขุนเขารอบด้านที่ล้อมรอบอยู่ฝูงแรงตกใจพากันบินแตกคือขึ้นทั้งฝูงเปรี้ยงที่สองและที่สามทอดเว้นระยะห่างออกไปรวมแล้วเป็นสัญญาณสามนัดซึ่งเป็นกฎที่รู้กันระหว่างชาวป่าทั้งหลายหมายถึงการบอกกล่าวทักทายให้ทราบถึงการมาเยี่ยมเยียนแรงเพ่นบินขึ้นสูงหมดส่วนพวกเจ้าหมาป่าและสัตว์กินซากบางชนิดที่แอบแฝงคุมเชิงอยู่ในพงรกเหมือนจะดูท่าทีมนุษย์ก็เพ่นกระเจิงป่าราบบริเวณนั้นสงบเงียบลงอีกครั้งมีก็แต่ผึ้งและต่อเท่านั้นที่ยังบินว่อนวนเวียนอยู่ยิงเสร็จครบสามนัดเข้าห้ามไกปืนส่งปืนให้บุญคำสะพายตามเดิมแล้วเขาก็หันมาบอกกับกลุ่มนายจ้างที่ยังยืนเกาะหมู่กันอยู่อยากจะตรวจดูให้ทั่วไหมครับหมู่บ้านนี้มีอาณาบริเวณทั้งหมดประมาณ3เอเคอร์บนไหล่เขาจำนวนบ้านก็อยู่ในระหว่าง 5-60 หลังคาเรือนใหญ่กว่าหมู่บ้านซับบอนที่เราผ่านมาแล้วครับสแตนลีย์ดับกลิ่นด้วยซิก้าแล้วสั่นหัวไม่มีประโยชน์หรอกระพินเห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันพินาศหมดสิ้นแล้วแม้แต่เสาเรือนไอ้ช้างระยำนั่นก็ไม่ยอมให้เหลือไว้มันช่วยกันถอนล้มหมดนี่คำนวณไม่ถูกเลยนะว่าล้มตายกันสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กที่หนีไม่ทันครับก็กะว่าประมาณ 25-30 คนเป็นอย่างน้อยละกะเหรี่ยง2คนนั่นเล่าว่ามันไม่ได้ดาหน้าเข้ามาทำลายหมู่บ้านนะครับแต่ใช้วิธีล้อมบีบเข้ามารอบทิศทางเลยแล้วก็เดินลุยพวกนั้นคงจะยิงสกัดบ้างแต่สังเกตไหมล่ะครับไม่มีซากช้างตัวไหนปะปนอยู่กับศพหรืออยู่ในเขตหมู่บ้านร้างนี่เลยแสดงว่าพวกมันไม่ถูกยิงล้มแม้แต่ตัวเดียวอาวุธของพวกนั้นอย่างเก่งที่สุดก็แค่ลูกซองบรรจุกระสุนเก่าๆส่วนมากก็เป็นปืนแก๊ปอนุภาพน้อยยิงได้ช้าช่วยตัวเองไม่ทันหรอกครับนี่มันเป็นสงครามอาฆาตแค้นระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์ทีเดียวนะมันผิดธรรมชาติสามัญเหลือเกินคริสติน่าพึมออกมาอย่างสังเวชฉันคิดว่าเราควรจะช่วยเผาหมู่บ้านร้างนี่ทั้งหมดเถอะไม่ควรจะปล่อยให้เป็นภาพที่ทุเรศลูกในตาอยู่อย่างนี้ฉันพอจะรู้นิสัยกะเหรี่ยงดงอยู่บ้างนะถึงยังไงต่อไปข้างหน้าเขาก็จะต้องย้ายถิ่นไม่หวนกลับมาวางรกรากอยู่ตรงตำแหน่งนี้อีกแน่นอนไหนจะกลัวภัยจากช้างที่อาจจะหวนกลับมาเล่นงานพวกเขาแบบเดิมอีกไหนจะกลัวพวกผู้ผีวิญญาณก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกนั่นแหละครับประพินขัดขึ้นอย่างไม่เห็นด้วยเราไม่มีเวลาพอที่จะทำในสิ่งนี้ครับกว่าจะเผาซากหมู่บ้านนี้ได้ทั้งหมดก็เสียเวลาไม่น้อยแล้วก็เปลืองแรงงานไปเปล่าๆอีกอย่างนึงถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ยังเปิดโอกาสให้พวกที่เหลือตายย้อนกลับมารื้อค้นหาสมบัติในหมู่บ้านที่ถูกทำลายของเขาซึ่งผมก็พอจะแน่ใจว่าคงจะเหลืออยู่บ้างละอย่างน้อยก็เกลือและของใช้จำเป็นบางชนิดถ้าเราเผาซะก็เท่ากับเป็นการทำลายซ้ำเติมลงไปทั้งหมดจบประโยคของรพินก็พอดีกับที่ทุกคนได้ยินเสียงปืนดังหลวมๆโพร่งโพร่งแว่วสะท้อนมาแต่ไกลทั้งหมดชะงักหูฟังทันทีเสียงจันร้องตะโกนบอกมาว่าไอ้โบเมียแน่มันได้ยินเสียงปืนจากเราแล้วยิงสัญญาณตอบมาแล้วนายกลุ่มนายจ้างมองหน้ามักคุเทศนำทางเขาพยักหน้าลงป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากใช่ครับพวกนั้นแหละครับป่านนี้คงกำลังรอเราอยู่แล้วล่ะอ่ะถ้างั้นก็รีบไปกันเถอะไม่ต้องมาเสียเวลาตรวจดูอะไรอีกแล้วมันก็ไอ้ศพหน้าสังเวชกรอยบ้านทางถล่มเหมือนกันหมดนั่นแหละหัวหน้าคณะสั่งมาทันทีกระพินหันไปตะโกนกับคนของเขาพวกนั้นกลับเข้าประจำที่โดยเร็วหาบของขึ้นไหลอูถากับพะโต้ซึ่งรู้ล่วงหน้ามาก่อนดีแล้วว่าพวกตนไปอาศัยหลบอยู่ที่ไหนก็ออกเดินนำหน้าไปทันทีโดยไม่ต้องเตือนโดยหามสะเอิงบนแคร่ไปด้วยมีบุญคำเป็นเพื่อนคุมหลังไปติดๆระพินกับกลุ่มนายจ้างเดินรวมไปด้วยกันในขณะที่พวกลูกหาบ
อยู่ตรงกลางและมีเกิดจันเสยคุมหลัง

งหมดเบี่ยงออกจากเขตหมู่บ้านร้างตัดขึ้นเขาโดยยึดตามแนวลำธารนั้นขึ้นไปหนทางไต่ไปในระหว่างก้อนหินใหญ่น้อยที่งอกอยู่ริมลำธารและป่ารกรุงรังไปด้วยเถาวัลย์แต่ก็เดินไปได้สะดวกพอสมควรชั่วไม่กี่อึดใจของการเลี่ยงพ้นจากบริเวณหมู่บ้านและขึ้นอยู่เหนือลมกลิ่นเหม็นอันคลื่นเหียนติดจมูกก็จางหายไปทุกคนของฝ่ายนายจ้างมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเมื่อผ่านเห็นรอยพินาศของหมู่บ้านตะเคียนทองที่ผละพ้นกันมาหยกๆคุณคิดไหมระพินว่าถ้าไอ้งาดำคว่ำลงสักตัวเดียวช้างป่าโขลงนี้จะสลายตัวและเลิกปฏิบัติการอันโหดร้ายทารุณกับชาวป่าชาวดอยแถวนี้เสียทีระหว่างที่ไต่แง่หินกันอยู่หัวหน้าเปรยถามอย่างเต็มไปด้วยความคิดที่หาข้อยุติหรือตัดสินใจยังไงลงไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำนายอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับจอมพรานกล่าวออกมาจากความรู้สึกภายในแท้จริงก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจถึงเหตุผลความจริงซะก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้รวมทั้งที่ไปเกิดกับเราด้วยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่มันไม่ได้หมายความแต่เพียงว่ามีช้างเกเรอยู่ขลุ่มหนึ่งปฏิบัติการจองเวรกับพวกชาวป่าซึ่งถ้าเป็นกรณีเพียงแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรกำจัดจากโขลงตัวนำของพวกมันลงซะตัวเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อยเหมือนกับที่ผมเคยเผชิญกับโขลงของไอ้แหว่งในสมัยก่อนแต่เราแน่ใจเหรอว่าต้นเหตุแท้จริงมันมาจากไอ้งาดำระพินคุณหมายถึงวิญญาณร้ายและพวกไอ้ผีดิบลักษณะประหลาดประหลาดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับช้างร้ายโขลงนี้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมระพินนิ่งไปครู่ลำบากใจอย่างยิ่งที่จะพูดทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกลับที่เรายังหาบทพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นมายังไงลำพังช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายก็จริงแต่ก็จะไม่มีเล่ห์กลเพทุบายและแผนการชั่วร้ายถึงเพียงนี้มันจะต้องมีอะไรมาสิงสู่หรือชักนำแบบสะกดจิตพวกมันไว้ให้ทำแบบนี้การทำลายหมู่บ้านตะเคียนทองผมเชื่อว่ามันต้องการผลสะท้อนให้ข่าวนี้นะแว่วไปถึงผมและท้าทายผมให้ออกมาเผชิญหน้ากับมันใช่มากกว่าไอ้เจตนามุ่งร้ายมันน่าจะเจาะจงอยู่ที่ผมเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเปิดฉากราวีสร้างสถานการณ์ร้ายๆขึ้นในป่าแถบนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าผมปกครองดูแลอยู่ด้วยพฤตินัยถ้ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นผมก็จะต้องมามีหน้าที่แก้ไขจัดการความจริงผมก็ว่าจะเลิกแล้วในเรื่องบุกป่าฝ่าดงลึกเข้ามาเป็นตุลาการตัดสินหรือว่าทำตัวเป็นมือปราบกลางดงแต่นี่มันก็ประจวบเหมาะกับที่ผมเดินทางสวนขึ้นมาพอดีเพราะงานสำคัญของพวกคุณนั่นแหละนี่ระพินถามจริงๆเถอะอันดีที่ผ่านมาน่ะคุณได้ไปสร้างความขุ่นเคืองอาฆาตแค้นไว้กับใครหรืออะไรมาก่อนบ้างหรือเปล่าไอ้ชนิดที่มันต้องคอยหาโอกาสติดตามจองล้างจองผลาญคุณน่ะคริสติน่าผู้ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกภายในของเขาในขณะนี้ดีกว่าคนอื่นถามเบาๆแทรกขึ้นและดูจะเป็นคำถามที่น่าจะแทงใจดำเขาได้มากที่สุดขณะนั้นหล่อนใช้มือเกาะไต่แง่หินติดหลังเข้ามาทางด้านซ้ายมือห่างเพียงศอกเดียวและได้ยินเสียงพูดระหว่างเขากับด็อกเตอร์สแตนลีย์อย่างถนัดผมเป็นคนมีเวรติดตัวอยู่มากครับที่มาเลือกอาชีพเป็นพรานป่าเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ฆ่าสัตว์ร้ายมามากหรืออย่างไม่มีอะไรเลยอาชีพประจำของผมก็ดักสัตว์ป่าแทบทุกประเภทส่งขายให้แก่สถานีส่งสัตว์ออกนอกประเทศนั่นมันก็เป็นบาปเวรไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเป็นการยังชีพของผมเขาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความกังวลลึกแฝงซ่อนอยู่ภายใน

ให้คิดถึง

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมตรวจปั๊มน้ำมันหลังถูกบึ้มถังดับเพลิง20กิโลกรัมกู้ทัน1ลูกเร่งล่า6ทรชนชุดดำลอบเผากล้อง CCTV ดับพร้อมกัน49ตัววันที่29มิถุนายน2569ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันสาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนส่งผลให้เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มน้ำมันก่อนที่หนึ่งในคนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า 1-2 นัดเพื่อสร้างความตื่นตระหนกพร้อมตะโกนสั่งให้พนักงานและประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวรีบออกจากพื้นที่จากนั้นคนร้าย1คนได้ยกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนอยู่ภายในถังดับเพลิงสีแดงจำนวน2ถังเข้าไปวางไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณวันที่29มิถุนายนเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงได้ปิดกั้นการจราจรบนถนนสาย15บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อในความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดขณะเดียวกันในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาในอำเภอเมืองยะลาและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับคนในชุมชนได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกครับพูดถึงคำว่าผาสุกคำนี้หลายๆคนมักเขียนผิดครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจนะครับว่าคำว่าผาสุกคนทั่วไปเขียนอย่างไรครับ
1: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ค่ะ
2: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ผาสุก
3: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
4: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
5: ท่านจัน
6: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
7: ่ถ้ากอไก่มันสุกแบบทำกับข้าวแล้วสุกวะ
8: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
9: ่พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ก็เคยเรียน
10: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่
11: มันอีกสุขนึงมันความสุขอะพี่
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผาสุขเป็นคำนามแปลว่าความสำราญความสบายคำที่ถูกต้องต้องเขียนอย่างนี้นะครับผอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: CP จับมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวสร้างคนยุค AI ปั้นนักวิจัยเชื่อมโลกธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เปิดตัวโครงการนำร่องชิงหัวยูนิเวอร์ซิตี้ CP กรุ๊ปอินเตอร์ชิปโปรแกรม2026ต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อร่วมพัฒนานักวิจัยผู้นำและนวัตกรรมแห่งอนาคตผ่านการเรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจจริงโดยประเดิมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์ของเครือ CP ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงในภาคธุรกิจพร้อมร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจสังคมและประเทศนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน11คนจากมหาวิทยาลัยชิงหัวได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเดินทางถึงประเทศไทยและเริ่มกิจกรรมด้วยการเข้าพบนายธนินทร์เจระวนนท์ประธานอาวุโสเครือ CP เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างคนการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกประธานอาวุโสเครือ CP ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและศักยภาพของผู้คนเพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำว่าการสร้างคนคือการสร้างอนาคตและการเปิดโอกาสให้นักวิจัยใหม่ได้ทำงานกับโจทย์จริงของภาคธุรกิจจริงจะช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสร้างประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนพระแท่นทรงกราบ
14: สวยจังเลยว้าว
15: นี่อย่าซ่อนสิ9แต้มเดี๋ยวก็ล้มหรอก
14: ไม่ล้มหรอกนะ
15: เหงา
16: อย่าพิงนะ9แต้ม
14: อะอะไรอะ
16: ห้ามพิงเด็ดขาด
14: อ้าวหรอ
15: นี่ไหนว่าไม่ล้มไง
14: ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยไง
16: ไม่หน่อยละเธอกำลังจะทำให้อะไรเสียหายรู้ไหมพระแท่นทรงกราบ
14: คืออะไรหรอ
16: พระท่านทรงกราบก็คือพระราชอาทอย่างหนึ่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอใช้ในโอกาสทรงนมัสการปูชนียวัตถุโดยทรงคุกพระชานุลงที่ชานรับหน้าพระแท่นแล้วน้อมพระองค์ทรงกราบเหนือพระเขนยรองกราบซึ่งวางอยู่บนพระแท่นนั้น
15: เธอเกือบจะทำให้ของเก่าสมัยอยุธยาเสียหายแล้วนะ
16: ไม่ใช่หรอกวิเชียรมาศ
15: อ้าว
14: นี่ล่ะนะเห็นอะไรเก่าหน่อยก็หมายว่าเป็นของอยุธยาไปเสียหมด
15: ชะ
16: พระแท่นทรงกราบนี้ได้รับการจัดให้มีขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงปรับและเปลี่ยนแปลงการแต่งพระองค์ให้น้อมไปกับแบบอย่างการแต่งกายของชาวยุโรปและการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับเพลาอย่างฝรั่งและทรงคาดพระแสงกระบี่ย่อมไม่สะดวกที่จะประทับราบจึงได้มีการจัดสร้างพระแท่นทรงกราบขึ้นถวายให้ทรงใช้สำหรับทรงคุกพระชานุและทรงกราบเหนือพระเขนยหรือหมอนเป็นที่สะดวกและสง่างามกว่าหมอบราบกราบลงพื้นที่สำคัญพระแท่นทรงกราบจัดเป็นเครื่องราชูปโภคด้วย
14: นี่นี่พวกเธอว่าแต่จะไม่ช่วยกันจริงๆหรอ
16: แล้วลุกขึ้นเองไม่ได้หรอ
14: ลุกไม่ขึ้นน่ะติดพุง
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กันจ่ายเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2569เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะได้รับเงินวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ2569ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโดยเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนกำหนดโอนจำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดวันที่20กรกฎาคมได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันเวลาราชการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จวัก
1: ดีใจไม่ช่วยแล้วยังจะมาถามปัญหาอะไรเอ่ยอยู่อีก
0: ใจดีทำไมพูดจาเสียงไม่รื่นหูเลยล่ะจ๊ะ
1: ก็ดีใจนะสิคะใจดีกำลังเก็บกวาดห้องอยู่แทนที่จะช่วยกันทำกลับมาถามปัญหาอะไรเอ่ยอยู่ได้
2: ดีใจก็แค่ถามว่าอะไรเอ่ยหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวัน
0: เอาละใจเย็นๆอย่างอนกันไปเลยนะเด็กๆพี่พศจะช่วยเฉลยปัญหาให้ก็แล้วกันสำนวนหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวันน่ะหมายถึงจวักจ้ะคนสมัยโบราณเขาใช้จวักสำหรับตักแกงจวักจึงได้กินแกงก่อนใคร
1: ๆแล้วจวักไปเกี่ยวอะไรกับหน้างอล่ะคะ
2: ก็จวักมันหน้างองงอไงเขาเลยใช้เปรียบคนหน้างอว่าหน้างอเป็นจวักเหมือนใจดีตอนนี้เลย
0: อย่าลืมนะครับน้องๆหนูๆเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพืชบำบัดโลหะหนักด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผลงานวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำจากบ่อเหมืองร้างผ่านการพัฒนาระบบบึงประดิษฐ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและสร้างต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจุดเริ่มต้นของงานวิจัยเกิดจากการสำรวจคุณภาพน้ำในบ่อเมืองร้างซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หลงเหลืออยู่หลังจากการปิดกิจการเมืองในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้นำน้ำจากบ่อดังกล่าวมาใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งผลให้เกิดอาการแพ้และผื่นคันในบางรายจึงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างละเอียดผลการวิเคราะห์พบว่าน้ำในบ่อเหมืองมีค่าความเป็นกรดสูงและมีการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยเฉพาะแมงกานีสซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำในพื้นที่หัวใจสำคัญของงานวิจัยคือการพัฒนาระบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำตามธรรมชาติที่ออกแบบขึ้นเพื่ออาศัยขบวนการทางชีวภาพร่วมกับพืชน้ำในการดูดซับกักเก็บและลดปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำก่อนปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมโดยทีมวิจัยได้คัดเลือกพืชน้ำที่มีศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักจำนวน6ชนิดได้แก่บัวอเมซอนกกพุทธรักษาสาหร่ายหางกระรอกผักตบชวาและจอกแหนเพื่อนำมาศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำปนเปื้อนโลหะหนักผลการวิจัยชิ้นนี้สะท้อนบทบาทของสทน.ในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและยืนยันถึงศักยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดจากวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และดีป้าร่วมกันจัดโครงการยกระดับ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ด้วย AI มุ่งเป้าลดต้นทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนจัดโครงการพัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้ประกอบการครั้งแรกในระดับจังหวัดที่โรงแรมอโมราท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวการบริการอาหารสุขภาพสินค้าท้องถิ่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น AI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการวิเคราะห์ลูกค้าวางแผนการตลาดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ลดงานซ้ำซ้อนและพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นด้านนางสิริรัตตันสิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของโครงการนี้คือการทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแค่รู้จัก AI แต่สามารถใช้ AI ได้จริงและนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้คือก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศ SME ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในภาคเหนือทั้งนี้โครงการมุ่งเน้นผู้ประกอบการและแรงงานใน4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ธุรกิจผลิตอาหารและสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวธุรกิจผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่พักและค้าปลีกรวมถึงธุรกิจบริการโดยรับผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น200รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะมีการคัดเลือก20รายที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา AI Blueprint และรับการโคชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเองโดยตรงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือน สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพระจันทร์ดอกไม้จันทร
10: ์เขาเต็มวิเชียรมาศดูสิพระจันทร์เต็มดวงสวยจังเลย
11: พระจันทร์เนี่ยมีหลายแบบนะมีทั้งกลมทั้งเสี้ยวมีเป็นรูปดอกไม้บ้างไหมเนี่ย
12: พระจันทร์จะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
11: ก็ฉันเคยได้ยินเขาพูดกันเรื่องดอกไม้พระจันทร์ก็เลยสงสัยนะสิ
10: ก็เต็มคงหมายถึงดอกไม้จันทร์ละมั้งคำว่าจันทร์เนี่ยเขียนไม่เหมือนกันจ้ะ
12: พระจันทร์หรือดวงจันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูพอทหารรอเรือการัน
10: ส่วนดอกไม้จันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูทอทหารนอหนูการันพระจันทร์หมายถึงดวงเดือนคำว่าจันทร์ตามด้วยทอทหารรอเรือการันส่วนดอกไม้จันทร์คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้เผาศพตามด้วยทอทหารนอหนูการัน
8: แล้วพบกันใหม่นะครับ
13: รู้รักภาษาไทย
14: มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไปอยู่ฉันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยบ่อยเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้เดี๋ยวมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นนะในความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้นะเราต้องบำเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืน ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่นั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญวิปัสสนานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยๆยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กับห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามันก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี่ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยจนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโอมิใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโกเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกกลับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมัชรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันล่อยหลอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้นะที่พระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากอาภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบทายะจะเป็นไปเพื่อความตัดสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิจใจนี้หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิจใจหมดเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะกิเลสตัวนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพี่นะให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี้มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีขึ้นอยู่กับปัญญาญาณบุญบารมีบันดาลให้เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งนี่นะถ้าบุญบารมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บนู่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็ปวดศีรษะ เดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มากที่มันหกล้มอยู่นั่นเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนได้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่ลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50ปี60ปี70ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นักเพราะยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้งพันปีหมื่นปีหลายหมื่นปีก็มีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นานเจ็บนานตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้แต่คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ 11-12 ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้เป็นคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ 11-12 ปีไม่ทันรู้เรียงสาอะไรเลย13-14 ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนๆ นู้นอายุ18-19-20 ปีกันพี่จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความข่มการข่มขืนพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายราคะตัณหาอันนี้ มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะมันทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกำหนัดยินดีนี่เนี่ยเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดอะไรในวันนี้นะนั่นไงนี่ว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนนั่นก็ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยฉะนั้นจึงแสวงหาความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดปนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่แต่มันแทรกอยู่ด้วยยาพิษอ่ะเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่ครับกินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกฤทธิ์ทางนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายก็แก้ไม่ตกก็ตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วกามทั้งหลายมีเบื้องต้นนั้นก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นนั่นก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องนะเวลายังหนุ่มแน่นอ้าวแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่นั่นนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะคันว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นเป็นงั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไป มันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ร่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญวิปัสสนามันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทั้งสั่งแล้วนะให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่นั่นแหละก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์5นี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่แล้วนี่แม้ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผัน

อะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตที่ซีมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็หวั่นไหวไปตามมันหวั่นไหวแล้วก็วิตกวิจารณ์ว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แลหรือมีตายแลอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารณ์อย่างนี้ในเวลาจวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาทใช้สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปรวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปรวนนะธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกแกดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาแว้งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละลองสังเกต

0: มันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหนะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี้นะเป็นตัวอย่างท่านผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสนะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาอย่างนี้ย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พายทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเลื่อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรพอเห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆอยู่ไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วหมู่นี้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นตามมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจานี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษยังไงก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตตั้งกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็จะมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าเอ้าคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนว่าทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมาไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจ ไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั่นเองบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลลำไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไปความรู้ความเห็นอย่างว่านี้มันก็สูงขึ้นเกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นแหละเกิดมาแล้วต้องมาแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเลยเลยไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวนึกถึงอาหารธรรมดาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกรรมลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายๆสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอทองสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหาลามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทาง ไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัววันนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่หมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นถึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะขั้นเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะมันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกลางคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไหร่ไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไรจิตที่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงเนาะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้นให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั่นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นนะ มีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์ฟุดฟ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่วันไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ
1: ราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31ธันวาคม2532การแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจในความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเราร
2: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปลัดมหาไทยย้ำเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวสั่งเยียวยาเหยื่อระเบิดท่อลอดถนนตากใบนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อเวลา 11:40 นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาและปัตตานีจึงเชื่อว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้สั่งการโดยตรงให้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เพิ่มมาตรการเชิงรุกโดยเฉพาะการสำรวจท่อลอดและจุดเสี่ยงต่างๆให้ติดตั้งตะแกรงป้องกันเพื่อเพิ่มอุปสรรคในการลักลอบซุกซ่อนวัตถุระเบิดและลดโอกาสการก่อเหตุในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเร่งซ่อมแซมผิวถนนและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางโดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกทั้งด้านความมั่นคงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนล่าสัตว์ในเขตอุทยานผิดกฎหมาย
16: เฮ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สงสัยมีคนเข้าไปล่าสัตว์ฉันได้ยินเสียงปืนหลายนัดแล้วอะ
17: อีกแล้วเหรอเดี๋ยวข้าจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานให้รีบเข้าไปดู
16: ก็ป่าเนี้ยเก้งกวางหมูป่ามันเยอะคนเลยชอบแอบเข้ามาล่านะสิ
17: เดี๋ยวโดนจับแล้วจะรู้สึก
18: ใช่แล้วค่ะใครก็ตามที่มาล่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะฉะนั้นอย่าเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานเลยนะคะสงสารสัตว์ชีวิตใครใครก็รักค่ะ
17: สัตว์ป่าพวกนี้ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่งั้นสูญพันธุ์ไปละแย่เลย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมคณะกรรมการจังหวัดกำชับเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานที่กล้องวงจรปิดถังดับเพลิงต้องพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประจำเดือนมิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แสดงความขอบคุณทุกหน่วยงานราชการสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและพิธีสำคัญในห้วงเดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จำนวน2รายได้แก่นายมนตรีเศรษฐปัญโยนายอำเภอยะหาได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการในอำเภอแหวนเพชร2นางสาวณฉัตรจันทร์เอียดสุขปลัดอำเภอกรงปีนังได้รับรางวัลปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำอย่างเด็ดขาดกำชับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการและจุดเสี่ยงต่างๆตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนการเขียนคำว่าเรือ
10: เรือนายนายเรือนายนายลายตุ๊บป่ำตุ๊บป่ำพี่เก่งคำว่าเรือเขียนยังไงคะ
11: ก็รอเอือเรือนะสิ
10: เขียนเสร็จแล้วค่ะเก่งไหมเก่งไหม
11: ไม่ใช่เขียนสระเอก่อนแล้วก็รอเรือสระอืออ่าง
10: แล้วเมื่อกี้พี่เก่งบอกว่ารอเอือเรือ
11: นั่นน่ะพี่สะกดให้ฟังต่างหากเวลาเขียนต้องวางสระพยัญชนะให้ถูกที
10: ่ค่ะขอบคุณพี่เก่งมากค่ะก้อยจะได้จำไว้ไปบอกเพื่อนๆของก้อยด้วย
9: รอเอือเรือสอเอือเสือเวลาเขียนวางสระพยัญชนะให้ถูกที
12: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคม